0: คมนาคมโดยเฉพาะโครงการลงทุนขนาดใหญ่และโครงการแลนด์บริดจ์รวมถึงตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบกลางทั้งเรื่องวงเงินและความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณขณะที่นายบุญลือประเสริฐโสภากรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และภารกิจของแต่ละหน่วยงานส่วนการปรับลดงบพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมและผลลัพธ์ของโครงการขณะที่การกระจายงบมุ่งเน้นความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ
1: อนุนี้คืออนุอบรมประชาสัมพันธ์งบลงทุนเช่าซื้อรวมถึงงบประมาณกรมควบคุมมลพิษ 3,000 ล้านบาทเห็นพ้องต้องกันจึงปรับลดงบประมาณในส่วนของกรมควบคุมมลพิษอนุกรรมาธิการได้พิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเรามีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางที่ประชุมได้มีมติให้กระทรวงการคลังขอให้อัยการมีคำสั่งลดการบังคับคดีชั่วคราวต่อศาลปกครองปรับลดงบประมาณจำนวน 3,000 ล้านบาทไปไว้ที่งบกลางถ้าคดีสิ้นสุดลงใช้งบประมาณในส่วนนั้นถ้าคดีไม่สิ้นสุดก็ตกเป็นของแผ่นดินการทำหน้าที่ครั้งนี้ผมยืนยันตามมติเสียงข้างมาก
0: สำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการพิจารณาวาระที่2การประชุมจะเริ่มในเวลา 9:00 น.สภาจะพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนจบแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
3: นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการหารือเพื่อจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากและมีสัญญาณที่ดีที่จะสรุปการเจรจาได้ซึ่งหากสามารถจัดทำความตกลงร่วมกันได้ไทยมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอัตราภาษีนำเข้าจากสหรัฐในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดด้านถ้อยคำภาษาและเอกสารโดยทีมเจรจาของทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการตรวจสอบและปรับถ้อยคำสุดท้ายคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์ก่อนนำเสนอคณะทำงาน USTR ของสหรัฐเพื่อสรุปและเสนอประธานาธิบดีสหรัฐพิจารณาอีกครั้งพร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเทศไทยรวมถึงภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนทำให้การเจรจาหาข้อสรุปได้เป็นอย่างดี
4: เป็นนโยบายโดยตรงมาจากท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการที่เราไปเจรจาได้ก็คิดว่าไม่น่าติดปัญหาอะไรก็จบในสาระสำคัญทุกประเด็นค่ะจริงๆแล้วตอนนี้มีแค่รายละเอียดแค่นั้นเองค่ะในเรื่องของประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้คุยกันได้ครบถ้วนตอนนี้ก็แค่ลงในเรื่องของรายละเอียดของตัวอักษรตัวภาษานะคะก็กำลังพูดคุยกันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะ
3: นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในการหารือระหว่างนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาณกรุงวอชิงตันดีซีสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญของความตกลงร่วมกันพร้อมเห็นชอบให้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการปิดดีลหรือได้ข้อสรุปอัตราภาษีสุดท้ายแล้วขณะที่การไต่สวนของสหรัฐภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาดังนั้นอัตราภาษีที่จะมีผลกับไทยจึงยังต้องรอความชัดเจนจากกระบวนการไต่สวนภายใต้มาตรา301ของฝ่ายสหรัฐด้วยทั้งนี้ไทยจะเดินหน้าเจรจาอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้การหารือในรายละเอียดที่เหลือมีความคืบหน้าและได้ข้อยุติโดยเร็วโดยมุ่งรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยและผลักดันให้อัตราภาษีของไทยอยู่ในระดับที่เป็นธรรมและสามารถแข่งขันได้กับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคนันทภแสนตุ้มรายงาน
5: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า

0: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพ.ศ.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
1: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กๆขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพ.ร.บ.ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพ
2: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงจะทำแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำให้เกิดผลสำเร็จนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมออกหนังสือเวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมประมงให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนตามแผนระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางและเกิดผลสำเร็จโดยเร็วภายใต้7มาตรการประกอบด้วยการควบคุมและกำจัดการปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นการนำปลาที่กำจัดออกจากระบบนิเวศไปใช้ประโยชน์การสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนการสร้างความรู้ความตระหนักและการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดและการฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำสำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากรมประมงสามารถกำจัดปลาหมอคางดำได้แล้วรวมกว่า 10,000 ตันขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมี10จังหวัดที่ระดับความชุกชุมลดลง8จังหวัดระดับความชุกชุมคงที่และมีพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่พบการระบาดอีกอย่างละ3จังหวัด
2: กองทัพเรือเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในวันซ้อมใหญ่และวันเสด็จพระราชดำเนินได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้กองทัพเรือเชิญชวนประชาชนทั่วไปลงทะเบียนรับบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยมีพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาประชาชนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและ เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นโดยขอรับบัตรได้ทางหมายเลขโทรศัพท์098-279-0903และ098-279-0914ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กันยายนนี้และรับบัตรด้วยตนเองได้ที่อาคารกรมกิจการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่ถนนอรุณอมรินทร์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้ในเวลาราชการ
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนตชด.บ้านพันวานตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
4: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยาญ่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านออกแถลงการที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองจาซานเมืองนัตราดและเมืองคามิสมูเชตเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายและส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งได้รับความเสียหายโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตียังอ้างว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่กองทัพซาอุดีอาระเบียปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในดินแดนของเยเมนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีถึง121ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาด้านนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่เปิดฉากโจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
2: นายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาที่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และค่อนข้างตรงไปตรงมาโดยประธานาธิบดีปูตินเน้นย้ำกับประธานาธิบดีทรัมป์ว่ารัสเซียไม่มีแผนการที่จะรุกรานประเทศต่างๆของทวีปยุโรปในอนาคตการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังคณะผู้แทนสหรัฐเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อหารือกับผู้นำรัสเซียและยูเครนเกี่ยวกับการรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปี
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาที่ระบุว่า รัฐบาลจีนจะส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินชุดที่4ไปยังเนปาลหลังเผชิญกับเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลจีนจะยังคงยืนหยัดเคียงข้างเนปาลอย่างแน่วแน่เพื่อร่วมกันก้าวผ่านความยากลำบากไปด้วยกันขณะที่ทางการเนปาลเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,357 รายและผู้สูญหาย 5,326 รายด้านรัฐบาลจีนยืนยันว่าจำนวนผู้ประสบภัยเสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตอยู่ที่43รายและยังมีผู้สูญหายอีก519ราย
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOที่ระบุเมื่อวานนี้ว่า WHO ต้องการบุคลากรสาธารณสุขเพิ่มอีก 5,000 คนเพื่อช่วยรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนอกจากนี้ยังคาดหวังว่าจะสามารถจัดเตรียมเตียงจำนวน 3,000 เตียงสำหรับผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่อยู่ภายในศูนย์รักษาเชื้อไวรัสอีโบลาหลายแห่งในประเทศ DR คองโกทั้งนี้รัฐบาล DR คองโกเปิดเผยว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยราว 6,600 รายซึ่งในจำนวนนี้เสียชีวิต 3,175 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวพิชพงษ์กีนาพันธ์รองแชมป์จากสัปดาห์แรกเมืองอันดับ3ยังทำผลงานได้ดีหัวชนะแมทธิวทาทังซูก้าจากอินโดนีเซีย 6-2 และ 7-5 เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับกัญญาเรศครูศักยะวงศ์จากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ2อาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเมืองอันดับ4หัวชนะเซอินะมูราโอกะจากญี่ปุ่น 6-2 และ 6-0 มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสวาระปาวาเมืองอันดับ8จากอินเดียขณะที่วิมุตติยาพงหนูชนะชานเนอร์กาบันดอนจากฟิลิปปินส์ 6-2 6-4 มาเข้ารอบ8คนได้เช่นกันผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าหารือกับนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติวางกรอบงบประมาณและจัดเกรดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยระบบ AI เสนองบประมาณให้สมาคมกีฬาได้บริหารตั้งความเป็นเลิศทั้งกีฬาจัดการแข่งขันส่งแข่งขันเก็บตัวฝึกซ้อมและอื่นๆรวมแค่ 1,300 ล้านบาทซึ่งเมื่อเหลือ 1,300 ล้านบาทเป็นไปไม่ได้เลยที่สมาคมกีฬาทั้ง90กว่าสมาคมจะบริหารงานได้ซึ่งถ้าไม่แก้ไขเรื่องนี้หลายสมาคมอาจส่งแข่งขันกีฬา4เกมไม่ได้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นสนามที่4สนามสุดท้ายระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนด้านนายชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรยืนยันความพร้อมทุกด้านพร้อมต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศทั้งนี้รายการนี้ไม่อนุญาตให้นักกีฬาทีมชาติลงแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาหน้าใหม่ได้ดาวรุ่งและแสดงศักยภาพก้าวสู่ทีมชาติในอนาคตติดตามข้อมูลได้ที่ Facebook Thailand Cycling Association พลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยะมงคลอุปนายกอาวุโสและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคิรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยสหรัฐเจ้าของ3เหรียญทอง4เกมจะไม่ลงแข่งขันทั้งกีฬาเอเชียนเกม2026และ4เกม2027หลังเจ้าตัวตัดสินใจเบนเข็มสู่การวิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตรอย่างเต็มตัวและมีเป้าหมายสำคัญคือการคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแองเจลิสคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งตั้งนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ถึงวันที่31มีนาคม2572พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาจากประเทศเวียดนามและลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย หลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
9: 1นาทีกับกปท.การดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์รถยนต์ที่ใช้เบนซินให้ปรับแต่งระบบไฟจุดระเบิดและส่วนผสมของน้ำมันเชื้อเพลิงและอากาศให้ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศตามคำแนะนำในคู่มือตรวจสอบและทำความสะอาดหรือเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรวมถึงกรองน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่คู่มือกำหนดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนตรงกับที่ผู้ผลิตกำหนดไม่บรรทุกเกินพิกัดของรถและขับรถอย่างนุ่มนวลตรวจสอบและซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือรถอย่างสม่ำเสมอค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
11: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่1พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศ์ชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพมาตั้งประดิษฐานในพระมหาปราสาทเป็นครั้งแรกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ไปทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นพระองค์แรกจึงเป็นธรรมเนียมต่อมาที่พระมหากษัตริย์จะโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพพระบรมวงศ์ที่มีพระอิสริยยศสูงบางพระองค์ตามพระราชอัธยาศัย
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะเครียดภาวะเครียดปัจจัยนี้เกิดจากผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีอาการเครียดนอนไม่หลับความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงการหักโหมงานมากเกินพอดีและขาดการพักผ่อนรวมทั้งขาดการออกกำลังกายจะมีผลทำให้มีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นและเป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งชนิดหลอดเลือดสมองแตกและหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันปัจจัยนี้เป็นสาเหตุทำให้นักธุรกิจหรือนักบริหารเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แม้อายุยังน้อยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญ
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากานิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจัญญาอ่าน
13: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
14: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมส่งเสริมการเกษตรขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้ามาตรการการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรากฏการณ์เอลนีโญด้วย4ยุทธศาสตร์หลักคือการกักเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบและลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรทั่วประเทศติดตามแนวทางการดำเนินงานได้จากนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
15: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
16: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์และสวัสดีท่านผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยทุกท่านนะครับ
15: ค่ะท่านคะในภาพรวมเนี่ยกรมส่งเสริมการเกษตรมีแผนรับมือและแจ้งเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญหรือภัยแล้งเนี่ยล่วงหน้าให้กับเกษตรกรอย่างไรบ้างไหมคะ
16: เรื่องนี้เราให้ความสำคัญอย่างมากเลยนะครับซึ่งเป็นแนวนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่จริงๆแล้วเราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนีโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่ง

0: ขวดเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยา

0: เราถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พันเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพันเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอโพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318เด้อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 1โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โซกให้มานให้
6: ต้องพอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ร้านชิ ปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำ

0: น้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318เด้อพี่น้อง

0: โซเลพาราพีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
2: ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่ง และตัวยาอื่น
3: ๆงึ้งงักงักมันเก็บงึ้งงักงัก
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายเส้นที
4: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะคะก็ยังอยู่นำกันกับอีพอจาเมจาพีปานาอาคือเก้าคือเก่านะกับดีเจสาวบางปูค่ะกับยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นทีนะคะพี่น้องจ๋าเบิ่งแย่งกันสันตัวเบิ่งแย่งเจ้าของเบิ่งแย่งอีพออีแม่เบิ่งแย่งคนเที่ยวหักนะคะพี่น้องแนวใดดีก็ซื้อสู้กันกินนะกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่นะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายนำดื่มน้ำที่สะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วถึง10แก้วเด้อพี่น้องนะเฮ็ดให้ได้ทุกข้อนะคันเฮาเฮ็ดได้ทุกข้อมันก็ดีแล้วค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าคนเฮาส่วนมากน้องมันก็จะขาดไปอยู่ละจัก2ข้อ3ข้อว่าติเอาก็ว่ากันไปพี่น้องคะขาดอันใดอันนึงเฮาก็หาสิ่งอื่นมาทดแทนนะการดูแลร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญนะเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องไก่ตัวของเฮานะเพราะว่าทุกอย่างเฮาก็ต้องอาศัยร่างกายของเฮามันสมองของเฮาหามาได้นะคะเฮ็ดงานหาเงินได้มีเงินก็ใส่ใจนั่นใจนี่ไปพี่น้องค่ะนี่ล่ะชีวิตของคนเฮาวัฏจักรของคนเรานะคะเกิดมาตั้งอยู่ดับไปก็ว่าไปพี่น้องจ๋าก็แม่นควมเพิ่นเว้าอยู่ได้น้อดูแลวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะเรื่องสำคัญการดูแลร่างกายนะพี่น้องค่ะอย่าปล่อยเจ้าของเจ็บไข้ได้ป่วยนะเป็นหยังมามันยากมันลำบากนะคะอย่าบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นทีนะคะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนำนาฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเราด้วยนะกินโลเดอร์พี่น้องเด้อมันบ่แพงขวดนึงกับบรรจุ150ซีซีนะคะราคากะหลัก10นะคะพี่น้องค่ะบ่ได้แพงค่ะนะแพ็คนึงกับ10ขวดนะคะอีพออีแม่ผู้เพิ่นกินประจำเพิ่นจะหูเลยนะดื่มทุกวันวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับหน้าสาระเรื่องไก่ตัวเบรกนี่นะคะสาวบางปูจะเว้าเรื่องไข่ขาวสามารถรักษาแผลน้ำร้อนลวกได้จริงหรือไม่นะคำตอบก็คือจริงนะโดยใส่ไข่ขาวมาท่าที่น้ำร้อนลวกให้ทั่วถึงทิ้งไว้จนแห้งไปเองแล้วก็รอสักพักใหญ่ๆจึงล้างออกจะไม่มีรอยแดงหรือว่ารอยพองนะข้อสำคัญก่อนท่าไข่ขาวน่ะอย่าให้ถูกน้ำเย็นหรือว่าของอื่นเลยนะแล้วก็อย่าไปแกะไปเก่านะตอนที่ใกล้จะแห้งพอจะทำให้หนังถลอกได้นะคะพี่น้องผู้ใดถูกน้ำห้อนลวกหรือว่ากระใส่ไข่ขาวนะคะพี่น้องค่ะของใช้ใกล้ตัวของเรานะรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาบแบกหามนะคะสาวบางปูน้ำเว้าน้ำจ่าสู่ฟังค่ะนะอีพอจ๋าแม่จ๋าพี่ป้านาอาเด้อนะนำไปใส่ได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมดูแลร่างกายของเรานะกินทุกวันดื่มทุกวันนะอย่าบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นทีนะคะประกอบไปด้วยสมุนไพรนะบวชเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างได้รับเครื่องหมายอ.ย.นะกินโลเดอร์อีพออีแม่กินโลเดอร์พอลุงแม่ป้าพอตาแม่ยายดูแลร่างกายยาหายเจ็บไข้ได้ป่วยมันสิยากมันสิลำบากนะคะเบอร์โทรค่ะนะโทรเข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านค้าอยากใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเซินทีนะเบอร์ค่ะ043840122 043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเซินทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043 8 080-4-0-1-2-2
2: สายทานไม่มูลไหลหลังดังทานตะวัน
3: เพลงที่โรแมนติกที่สุดใน

ก็เว้ากันไปนะกับการดูแลร่างกายมันก็นี้บ่พ้นการดูแลร่างกายดอกพี่น้องการดูแลร่างกายการดูแลสุขภาพมันก็สำคัญอันดับหนึ่งเนาะแม่นบ่ถ้าเฮาป่วยมาหรือว่าเป็นนิยางมาก็ตามพี่น้องคะมันยากเด้ยากไผยากเจ้าของยากลูกยากหลานคันป่วยพ่อกินยาเศร้าคันป่วยพ่อไปหาหมอมาล่ะเศร้าไข้อยู่เด้นะคันป่วยแบบกินยาก็บ่เศร้าไปหาหมอก็บ่เศร้านี่ติมันยากไปหน้าพี่น้องเออนี่ล่ะเว้าล่ะก็บ่มีผู้ใดอยากเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะพี่น้องขึ้นอยู่กับการดูแลร่างกายขึ้นอยู่กับการกินอาหารนะอาหารนี่ก็เป็นสาเหตุหลักของการเจ็บไข้ได้ป่วยเลยเด้ดูแลร่างกายให้ดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่นะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยนะพี่น้องจ๊ะการออกกำลังกายนี่ก็สำคัญนะการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคบ่ให้ติดเชื้อบ่ให้ติดโรคเรื้อรังใดเด้พี่น้องอันนี้คุณหมอเพิ่นบอกมาการออกกำลังกายเนี่ยยังส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายนะบ่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อกระดูกส่วนต่างๆตามร่างกายเฮานั่นล่ะนะซอยได้เบิดซุอย่างนะองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ผู้ใหญ่ออกกำลังกายแบบแอโรบิกความหนักระดับปานกลาง150ถึง300นาทีต่อสัปดาห์ออกกำลังกายแบบที่เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างหน่อย2วันต่อสัปดาห์นะโดยเฉพาะส่วนของกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะในความหนักระดับปานกลางขึ้นไปนะแล้วก็การเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะโดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเดินทางนะลดการใส่ย่านพาหนะมาเป็นการเดินเท่าปั่นจักรยานหรือว่าการเดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์จังซี่นะคะพี่น้องจ๋านี่คือการออกกำลังกายมันดีเด้พี่น้องค่ะออกกำลังกายได้นะมันดีต่อร่างกายของเฮานะแต่ว่าคนน่ะเฮ็ดบ่ได้พี่น้องส่วนหลายจะเฮ็ดบ่ได้ยากบ้างล่ะบ่มีเวลาบ้างล่ะนะก็เลยจังซี่ล่ะจังที่เห็นนะคะพี่น้องก็อย่าลืมนะทําได้ก็ควรจะทํานะการออกกำลังกายเนาะยืดเส้นยืดสายโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่อายุ50 60ปีขึ้นไปนะคะความหักความแพงความปรารถนาดีจากดีเจสาวบางปูและกะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีนาบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนาฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนาพี่น้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานม่านกะเมื่อยล่าอ่อนเพลียจักว่าเป็นยังไงกินข้าวกะบ่แซ่บนอนกะบ่หลับลูกกะโอยนั่งกะโอยสารพัดสารเพศสิเป็นนะหายใจกะบ่ทั่วท้องวินมองอยู่แต่ละมือลูกกะโอยนั่งกะโอยจักว่าเป็นแนวใดว่าซั่นซื้อไปกินเด้อสั่งไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายตาเซินทีค่ะพี่น้องจ๋าบำรุงเลือดบำรุงกำลังบำรุงร่างกายนี่ล่ะนะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะสมุนไพรหลายอย่างเลยนะสมุนไพรแต่ละอย่างก็ราคาแพงแล้วก็ประโยชน์เยอะนะคะพี่น้องค่ะอาหารซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเซินทีหรือว่าโทรมาค่ะสะดวกสบายส่งให้ฮอดบ้านเลยนะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุง

0: ทั้งหาม
1: ากระทืบลงและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
3: เพลงเพราะ

อ่ะเบิ่งแห้งกันละค่ะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอานาดูแลร่างกายดูแลสุขภาพเด้อนาลูกเต้ากับเบิ่งแห้งอีพ่ออีแม่นาดูแลกันนะคะอาหารการกินแนวใดแซ่บแนวใดมีประโยชน์ซื้อมาสู่กันกิน

0: คุณสัตว์ตัวพี่น้องค่ะแนวใดมีความสุขกับผ้ากันคนควายหาใส่นางเงินบ่มีกับผ้ากันไปทำงานหาเงินสัตว์ตัวนอจังสิมีเงินใส่นอร่างกายต้องแข็งแรงเด้จังจะเฮ็ดงานใดแม่นบ่อีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าพ่อตาแม่ยายนะคันคนไข้คนป่วยมาสิเฮ็ดงานมาสิหาเงินใดเนาะดูแลร่างกายสำคัญอันดับหนึ่งนะร่างกายแข็งแรงเฮาจังจะหาเงินใดนะคะพี่น้องจ๋าป่วยออดแอดแอดปวดมองนั่นเจ็บมองนี่นะวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่ลูกกะโอยนั่งกะโอยจักว่าเป็นอีหยังหักเมื่อยอยู่เอาโลดว่าซั่นเพิ่นว่ากินข้าวกะบ่แซ่บนอนกะบ่หลับแต่ละมื้อจักว่าเป็นอีหยังแน่สารพัดสารเพเพิ่นว่าเนาะเนี่ยมันก็บ่แม่นแนวเนาะอีพ่ออีแม่คันเป็นจังซี่นะมันทรมานมันลำบากเด้นะลำบากเจ้าของลำบากลูกเต้านะคะพี่น้องค่ะมีฉะนั้นแล้วนะดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะกินอาหารก็กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะทำทุกอย่างให้ดีนะคะพี่น้องจ๋าแม่นบ่ดี 100% ก็ดีจัก 70-80% ก็ยังดีเด้การใส่ใจตัวเองนะคะแล้วก็ยานายาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะพี่น้องจ๋าบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนาฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะนี่ซื้อกินค่ะพี่น้องจ๋าขวดหนึ่งก็150ซีซีนะบ่แพงราคาหลัก10นะแพ็คนึง10ขวดนะกินวันละ3ครั้งนะคะพี่น้องคะหลังอาหารขวดนึงละกินมื้อนึงนะการดูแลร่างกายของเฮานะคะพี่น้องจ๋าสมุนไพรนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขาเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายราคากับแพงนะแล้วก็หายากนํานะอีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอานะต้องดูแลนะต้องใส่ใจนะสร้างซื้อไปกินโลดค่ะแพ็คนึง10ขวดก็ได้กินหลายมื้อนะคะพี่น้องค่ะโทรเข้ามานะหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านนะร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเซินที่นะคะพี่น้องจ๋าตามเพจเซินที่นะคะที่ในเฮามีเฮาเบิ่งเฮาเล่น Facebook ในโทรศัพท์น่ะนะก็โทรสั่งซื้อได้เลยนะหรือว่าสะดวกสบายที่สุดนะคะก็คือโทรสั่งซื้อนี่ล่ะนะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะเป็นอีหยังมากก็ตามพี่น้องค่ะให้มากินยาบำรุงร่างกายเซินที่เด้อพี่น้องนะผู้ใดกินก็ว่าคักเด้ผู้ใดกินก็ว่าถูกอยู่นะคะโทรค่ะ043840122 043840122ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิทธิ์ทอนั่นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
2: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: 身体，牙บำรุงร่างกายตา身体，เป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันติด
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
2: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิบทอนั่นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122

0: ร่างกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0438401222
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401222ย้ำ0438401222

ผลงานเพลงนกเขาสั่นนะคะพี่น้องขาขายนกเขาพะนะแต่ว่าสาวบางปู่ขายเซนทีเด้อพี่น้องเด้อเออขันอยากได้กระโทษเขามาในพออีแม่พี่ป้านะอานะการดูแลร่างกายเรารอไม่ได้นะรอบ่ได้เด้นะเฮาบ่ฮู้ว่ามือใดเฮาสิเจ็บไข้ได้ป่วยแม่นบ่พี่น้องจ้าจากว่ามือใดสิเป็นยังไงแน่บ่มีผู้ใดฮู้กันนะคะก็เนาะโทรเข้ามาได้สอบถามได้นะคะหรือว่าสั่งซื้อได้หรือว่าหาซื้อได้ตามร้านค้าตัวแท่นจำหน่ายไกลบ้านทันเด้อพี่น้องหน้าร้านแม่นารีหน้าบ้านโคกลามตำบลดงลิ่งน้ำเพื่อกำมะลาใสกาลสินเดอร์อีพออีแม่ทางโคกลามนากลับไปซื้อได้ร้านแม่นารีหน้าร้านดีเฮงบ้านสะอาดสมศรีหน้าตำบลท่านย่านะอีพออีแม่อยู่บ้านสะอาดสมศรีกับก็ไปซื้อได้ยุร้านดีแห้งนะแล้วก็ร้านแม่เพนบ้านสงเปื่อยตำบลท่านย่านะคะก็มีขายนะคะเส้นที่เด้ออีพออีแม่เด้อนาไก่มองได้ก็ไปหาซื้อได้นะร้านยายหมูร้านยายหมูตำบลกำมะลาใสนะคะอำเภอกำมะลาใสค่ะนะก็ไปซื้อได้นะคะเพิ่มเติมบ้านเข้ามาหน่อยนะคะพี่น้องคุณมนูนน้องมนูนนะคะร้านยายหมูตำบลกำมะลาใสก็มีขายเด้อพี่น้องเด้อนะร้านนรินทร์พาณิชย์บ้านดอนเปื่อยตำบลกำมะลาใสก็มีขายเด้อพี่น้องเด้อนะแล้วก็ร้านแม่บัวรุนบ้านดอนยุงนะตำบลกำมะลาใสเฮาก็มีขายคือกันเซินทีนะคะแล้วก็ร้านพี่เพนนะร้านพี่เพนบ้านสมโฮงนะตำบลท่านย่าก็มีขายคือกันนะคะพี่น้องค่ะร้านวิไลพรการค้าบ้านหัวแหดตำบลท่านย่าอำเภอกำมะลาใสนะก็มีขายเด้อพี่น้องเด้อนะร้านพี่มงคลนิรภาพนะบ้านฝากเปล่าก็มีขายคือกันสำหรับเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะละกะร้านกองทุนบ้านดงลิงนะร้านกองทุนบ้านดงลิงหมู่11ตำบลเจ้าท่าก็มีขายนะร้านชัยวัฒน์บ้านท่าเสียวตำบลสะอาดนะอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดก็มีขายเด้ออีพออีแม่นะคะพี่น้องจ๋าอ่ะยังไงก็นะสอบถามสั่งซื้อเพิ่มเติมให้พออีแม่พี่ป้านะอาได้อยู่ได้กินนั่นแม่อยากให้กินอยากให้กินยาทนเจ็บยาทนปวดยาเป็นนั่นเป็นนี่เด้อพ่อเด้อแม่เด้อมันลำบากเข้าล่ะบ่ได้ลำบากไผดอกนะคะโทรเข้ามาได้เหมือนเดิมนะคะ043840122นะ043840122นะคะพี่น้องจ๋าอ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณทุกร้านค่ะขอบคุณอีพออีแม่นะคะสาวบางปูกาจะส่งเพลงมวนๆไปหากันแล้วกันนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少嘞怕辣避免发舌痛，少嘞怕辣避免发舌痛。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคา

0: สนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาเราเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222 การเฮ็ดอาชีพเกษตรกรรมถือว่าเป็นอาชีพหลักของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาบ่ว่าสิปลูกพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ประดับไม่ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผาลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลหรือว่าสิเป็นยางพาราปลูกลงไปแล้วก็อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้ผลผลิตดีๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดไผว่าอันใดดีไผว่าอันใดคักปุ๋ยยังดีปุ๋ยยังคักนี่ว้ายโดดซักเอาพุ่นแล้วฟ้าวหามาใส่ไฮใส่หน้าใส่หัวใส่สวนเจ้าของสันตัวบางปีเกษตรกรหลายๆท่านก็พากันถือตัวเรื่องของการซื้อปุ๋ยนะครับบางเทื่อก็ได้ปุ๋ยที่บ่เต็มมาใส่ก็มีนะครับส่วนมากก็สิผสมอิฐหินดินปูนทรายพุ่นแล้วผสมขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นให้มาใส่แน่ซะแล้วนะครับเจอสารพัดปัญหานะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาแม่นปัญหาสิหลายปานใดก็ตามสร้างนะครับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาก็ยังยึดอาชีพการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่คือเก่านะครับเพราะฉะนั้นเฮาต้องมันหาความรู้นะครับมันหาความรู้มันเบิ่งแง่งดูแลไร่นาสาธุเจ้าของให้มันดีๆให้มันอุดมสมบูรณ์ดินมีปัญหาก็หาแนวมาแก้ปุ๋ยบ่ดีก็หาปุ๋ยดีๆมาใส่นะครับสำหรับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลมีสุดยอดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์มาฝากอีพ่ออีแม่มาฝากพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดถือไก่ให้ไก่หน้าซื้อนี่ที่อีพ่อแม่เอ้ยคุณสมบัตินี่ครับจอคุณสมบัตินี่บ่อยากภาคนะครับสำหรับผู้ใดที่ดินอยู่ทงอยู่ทาอยู่ให้อยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินดานดินเป็นเอียดดินเป็นกดดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังก็บ่ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสิซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับหรือคันพี่น้องท่านใดยังตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้นะครับตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้ก็สามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับเอามาผสมมาโคเลใส่กันในอัตราส่วนอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบต่อปุ๋ยเคมี1กระสอบนะครับต่อปุ๋ยเคมี1กระสอบสูตรใดก็ได้นะครับสูตรที่อีพ่อยแม่มักสูตรที่อีพ่อยแม่พากันชื่นชอบนั่นล่ะเอามาผสมนะครับเอาเคมีมา1กระสอบไปใส่รวมกันครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอีก2กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่ามันหั่งสิดีกว่าการใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่หว่านลงไปนี่พืชเอาไปใส่ได้แค่ 22% อีก 78% มีการระเหยมีการระเหิดมีการสูญเสียไปในอากาศนะครับพืชกินบ่เบิดพืชใส่บ่ทันนะครับเฮ็ดให้พี่น้องบ้านเฮานี่พากันสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์แต่ว่าคันมาผสมกันแล้วนี่ที่เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่ว้าอยู่ในดินในโดนนะครับซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินย่ำใดพืชหิวย่ำใดก็ได้กินนะครับเห็นให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงผลนี้บ่ธรรมดาเด้แม่งก็บ่มากวนคิดกวนใจนะครับเพราะว่าต้นพืชเฮาแข็งแรงสังเคราะห์แสงได้ดีหากพืชนี่หากินได้ไกลหากเหง้าหากไงหากินได้ไกลดินล้วนซุ้ยโอ้ยเว้ามามันมาเป็นแต่ใส่แต่อีพ่อยแม่เอ้ยนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเลบ่ท่านได้อยากให้เสื้อดอกอีพ่อยแม่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อพ่อปานใดดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดจำซื้อไว้ดีๆนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-1222อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-1222ปัญหาเรื่องของดินสิหายไปนะครับเพราะว่าดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งาม
3: ยุดทุกปัญหาที่เกิดกับไห้กับหน้ากับหัวกับสวนเฮาด้วยอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนะครับใส่แล้วนี่ที่โอ้ยคุ้มค่าคุ้มราคาครับจบครบในกระสอบนี้เลยนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ครับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ต้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วครับไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใช้โชเล่ก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบต้องไถเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าพากันหามาใส่

0: วัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดนะครับผู้ที่เพิ่นใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดใส่แล้วเป็นจังไหนแน่เดี๋ยวคุณพี่เพิ่นสิเว้าให้ฟังนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะหนูอยู่มุกดาหารอยู่บ้านน้องแอก
2: บ้านน้องแอก
1: จ้ะ
2: อำเภอไหนครับอำเภออ
1: ยู่อำเภอเมือง
2: บ้านน้องแอกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเนาะ
1: จ้ะ
2: ครับผมแต่ก่อนนี่แต่ก่อนนี่การเฮ็ดนาของพี่นี่ใส่ปุ๋ยเอียง
1: ใส่พวกเคมีจ้ะ
2: โอ้ใส่เคมีเฮ็ดนาจักไรครับ
1: 8ไร
2: 8ไรได้ข้าวหลายปานใดแต่เกีย
1: ก็ประมาณ 3-4 ตันนี่แหละ
2: อ๋อ 3-4 ตันแสดงว่าไร่นึงนี่สิได้อยู่ประมาณ500ถึง600กิโล
1: จ้ะ
2: บ้านนี้8ไร่นี่ก็ได้เลยได้ประมาณบ่เกิน4ตันเนาะ
1: จ้ะ
2: บ้านนี้หลังจากที่เฮาใส่โซเล่แล้วเฮามาฮู้จักโซเล่นี่เฮาฮู้จักมาแต่ไส
1: ฮู้จักจากบ่าวสุริยา
2: อ๋อผู้ใดครับผู้นี้บ่
1: จ้ะผู้นี้
2: ครับผมพี่บ่าวสุริยานี่อยู่ไสครับ
3: อยู่มุกดาหาร
2: อยู่มุกดาหาร
3: จะได้กันอยู่มุกดาหารขึ้น 105.50
2: 105.50 มุกดาหาร
3: 92.50
2: 92.50
3: แล้วก็ขึ้นแถวอำเภอคำชะอีในดงหลวงในหลายหม่องอยู
2: ่อ๋อนี่คือบ่าวสุริยานะครับเพิ่นสิเป็นนักจัดรายการวิทยุอยู่ทางจังหวัดมุกดาหาร
3: ครับ
2: บาดเอื้อนซื้อเหรียญซะเนาะเอื้อยนี่ซื้อหยังครับซื้อเหรียญ
1: มันจะ1
2: ซื้ออ๋อพี่เพิ่นซื้อ1เอื้อย1ซะให้เอื้อนง่ายๆ
1: จ้ะ
2: เอื้อย1รู้จักจากการฟังรายการของบ่าวสุริยาทางวิทยุนะครับเนาะ
1: จ้ะ
2: บาดเฮาใส่นี่เฮาใส่แต่โซเล่บ่หรือเฮาใส่ตัวใดอีกบ่เพิ่มกับโซเล
1: ่ก็ใส่แต่โซเล่กับกวางนั่น
2: อ๋อคือว่าเฮาใส่โซเล่กับกวางเหรียญทอง
1: จ้ะ
2: ครับผมพี่น้องครับก็คือเอื้อยนึงนี่เพิ่นสิใส่โซเล่ผสมกับกวางเหรียญทองใส่ในอัตราส่วนหลายปานใดครับ
1: เอาโซเล่2แล้วก็กวางสอบ1
2: อ๋อ
1: จ้ะ2ต่อ1
2: 2ต่อ1หมายความว่าใส่โซเล่2กระสอบ
1: จ้ะ
2: เราใส่กวางเหรียญทองนี่1กระสอบ
1: 1กระสอบ
2: แล้วก็บ้านจักเทื่อครับเปื่อย
1: 2เทื่อ
2: 2เทื่อเทื่อแรกนี่บอกพี่น้องได้ว่าบ้านช่วงใด
1: ประมาณเดือนนึง
2: เขาอายุบ่เกิน30มื้อเนาะช่วงสิเริ่มแตกกอ
1: จ้ะ
2: ครับผมเราเทื่อที่2ได้บัดนี
1: ้ประมาณ60วัน
2: 60วันเขาสิเริ่มทรงม่านเนาะ
1: จ้ะทรงแล้ว
2: บ้านเฮาสิเริ่มเอิ้นว่าข้าวเริ่มทรงม่าน
1: จ้ะ
2: เป็นวานแค่2เทื่อ
1: จ้ะ
2: แล้ววานอีกบ
1: ่ก็บ่วานเนี่ยค
2: ่
1: ะ
2: ว้าพี่น้องเพิ่นวานแค่2เทื่อแสดงว่าลดต้นทุนลงหลายแต่กี่หน้า8ไร่นี่ใส่เงินหลายบ่การใส่เคมีใส่เงินหลายบ
1: ่ใส่เคมีก
2: ็ประมาณ
1: หลายพัน
2: บาทพอมาใส่ตัวเหล็กกับกวางเหรียญทองนี่ต้นทุนสิลดลงครึ่งนึงหมายความว่าซื้อเคมีกระสอบนึงนี่คันมาซื้อโซเล่หรือว่ากวางเหรียญทองนี่มันสิได้ยางละกระสอบหมายความว่าซื้อได้2กระสอบบ้านนี้เฮาได้ข้าวหลายปานใดตอนใส่โซเล่กับกวางเหรียญทองนี่8ไร่เฮาคือเก่านี่ได้ข้าวหลายปานใดบัดนี
1: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตัน
2: ไร่ละตันป๊าเพิ่มขึ้นนี่หน้า8ไร
3: ่เพิ่มขึ้นเท่าตัว
2: เพิ่มขึ้นเท่าตัวได้8ตันพุ่นตัวนี
1: ่จ้ะ
2: ดีใจบ่เอ้ย
1: ดีใจแล้วเนาะ
2: ป๊าได้ข้าวเพิ่ม
1: บ่เคยได้แน่ๆจักเทื่อเนาะ
2: พี่เฮ็ดมาตั้งแต่เกิดมา
1: ตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวคนนี่อายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
2: ่42โอ้ยบ้านเฮาก็อยู่30 42
1: จ้ะ
2: เกิดมาก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าพี่น้องอายุตั้ง40กว่าปีแล้วเกิดมาเฮาก็พ่อเขา8ตันพี่น้องหน้า8ไร่ดีใจหลายคันดีใจยังสิพ่อใจผลิตภัณฑ์แห้งนี่อยากให้เอื้อยนี่แนะนำพี่น้องเกษตรกรอยากให้แนะนำเพิ่นว่าวิธีการใส่กับแนะนำให้เพิ่นมาใส่ที่เอื้อยนี่ว่ามันได้ผลผลิตอีหลีเชิญเลยครับ
1: อยากให้ลองใส่เบิ่ง
2: อยากให้ลองใส่เบิ่ง
1: จ
2: ้
1: า
2: บ่เก่งดอกแต่ว่าใจ
1: บ่เก่งแต่อยากให้ลองใส่เบิ่ง
2: เพราะว่าเอื้อยนี่สิเป็นคนเว้าบ่ค่อยเก่งปานใดก็เลยอยากบอกพี่น้องเกษตรกรว่าอยากให้ลองใส่เบิ่งได้จ้างมาบ่นี
1: ่บ่ได้จ้าง
2: ติ
1: จ้า
2: เพราะว่าพี่น้องเกษตรกรสิว่าสาภากันจ้างกันมาเฮ็ดบ่แม่นแม่นบ
1: ่บ่แม่นจ้า
2: อยากมาเองโอ้ดีใจหลายเพิ่นได้เข้าหลาย
1: เพราะว่าลองใส่เบิ่งแล้ว
2: โอ้ใส่เบิ่งแล้วก็เลย
1: จ้าก็เลยได้ผลดีก็เลยอยากให้ลองใส่กันเบิ่ง
2: อ๋อประทับใจ
1: จ้า
2: ประทับใจในผลิตภัณฑ์โซเล่หรือว่ากวางเหรียญทองประทับใจหลาย
1: จ้าประทับใจหลาย
2: ครับผม

ที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชไส้ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122มื้อนี้ครับผมเอกโซเล่อยากสิแนะนำปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นะครับสูตร2876มันสิดีแนวใดมันสิดีแบบใดนะครับมันสิต่างจากปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปจังไหนเดี๋ยวผมเอกโซเล่สิเว้าให้อีพ่อไอ้แม่ฟังนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่นะครับสูตร2876นี่มันสิเป็นปุ๋ยทุกเม็ดทำงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดนะครับบ่มีส่วนผสมของเศษอิฐหินดินปูนทรายนะครับหรือว่าเอาขี้ดินเหนียวขี้ดินโพดมาปั่นก่อนเด้บ่มีส่วนผสมของสิ่งเหล่านี้นะครับเฮ็ดให้เฮาหว่านลงไปในดินแล้วหว่านลงไปในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วนี่ดินสิบ่แข็งนะครับดินสิบ่แข็งดินสิบ่ด้านบ่ดานพืชสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับพืชสามารถเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตได้แบบเกี่ยงตับเลยเด้พี่น้องนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับออกฤทธิ์ได้โดนครับออกฤทธิ์ได้โดนนะครับอยู่ในดินได้โดนโดนเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินพืชหิวย่ำใดก็ได้กินนะครับซอยเร่งการเจริญเติบโตเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจต้านทานทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับเปิดกระสอบออกมานี่ที่พลอยเมียเอ้ยลายใหม่มามันครับแก่นะครับหลากหลายสีนะครับแต่ละสีเป็นตัวแทนของแร่ธาตุแต่ละตัวเฮ็ดหน้าที่แตกต่างกันออกไปห้วยกันคุยกันได้ก็ไปเจ้าไปเฮ็ดอันนั้นข่อยสิไปเฮ็ดอันนี้ผู้เด้ขันปุ๋ยมันคุยกันได้นะครับราคาก็บ่แพงครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับราคาก็บ่แพงสามารถใส่ได้เบิดนะครับกับพืชทุกๆชนิดนะครับว่าสิเป็นไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับไม้ยืนต้นปาล์มน้ำมันอินทผลัมกล้วยอ้อยซอยปีมันสำปะหลังยางพาราพืชอายุสั้นพืชอายุยาวพืชตามฤดูกาลพืชผักสวนครัวโพดบักพริกข้าวโพดใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่เป็นนวัตกรรมใหม่ของปุ๋ยเคมีในยุคนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของปุ๋ยเคมีในยุคนี้ที่เป็นปุ๋ยทุกมิตรเฮ็ดงานทุกมิตรออกฤทธิ์ทุกมิตรนะครับทั้งทีมงานนักวิจัยได้ค้นคว้าสูตรนี้ขึ้นมานี่เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ลดต้นทุนได้ใส่ปุ๋ยดีราคาถูกนะครับความยุ่งยากของพี่น้องเกษตรกรความต้องการของพี่น้องเกษตรกรทางทีมงานนักวิจัยได้คิดไว้ให้เบิดแล้วอีพ่อไอ้แม่นะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้ใส่ของดีราคาถูกสามารถลืมตาอ้าปากได้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับเอาไปขายใส่เขาก็บ่ตีนะครับแล้วปัญหาเรื่องของต้นพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล้วบ่ตายแล้วบ่กินปุ๋ยแน่บ่อิ่มปุ๋ยให้ปุ๋ยบ่พอใบเหลืองใบยิงใบงอคันใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่ไปแล้วที่พ่อยแม่เอ้ยบ่ต้องห่วงเรื่องปัญหาพวกนี้นะครับบ่ต้องห่วงเลยบ๊ายบายได้เลยนะครับบ่ต้องเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับบ่ต้องเฝ้าเสื้อนะครับบ่ท่านได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับอยากให้ลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีบ่คือใส่แล้วมันสิพอปานนั้นคือมันสิซ้ำๆเก่าคือมันสิเป็นคือปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับย้ำครับสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 8

0: สี่ศูนย์หนึ่งสองสอง
1: อยากลืมตาอ้าปากได้อยากเบิดหนี้เบิดสินอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจขายได้กำไรหลายๆสบายใจทุกเทื่อพี่น้องเอ้ยขันพี่น้องได้ใส่ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28 76นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: เข้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรดเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วเข้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่โชลีก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบต้องไถเบิ่งนี่ฮ้อยต้นเขานี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
3: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอาบังเด้อใช้บังเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องพ่อเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดอีหยังก็ตามสร้างความใฝ่ฝันความหวังของพี่น้องเกษตรกรของอีพ่อไอแม่บ้านเฮานั่นก็คือเรื่องของผลผลิตอยากได้ผลผลิตที่มันเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตมีคุณภาพผลผลิตผลิตออกมาแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดบอกง่ายๆเอาไปขายเอาไปให้ผู้ใดเขาบ่ตีว่าซั่นน่ะแล้วเฮาเสียจังได๋ล่ะบาดพี่น้องนะครับเพราะว่าปัญหาแต่ละปีนี่บ่ซ้ําแบบซ้ําอย่างจักเถือถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมแน่ปัญหารอบข้างรอบกายรอบตัวก็บ่อึดบ่อยากปัญหาเรื่องค่าครองชีพเรื่องเศรษฐกิจปัญหาเรื่องบ้านเมืองโอ้โหสารพัดน้อยอีพ่ออีแม่แต่ละมื้อละเว้นจักสิพ่ออีหยังแน่เรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรก็บ่ได้คือเจ้าของคิดบ่ได้คือเจ้าของต้องการราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางเรื่องค่าแห้งก็แพงแพงบาดนี่ปุ๋ยแห้งคักบาดนี่ปุ๋ยนี่ขึ้นซุมื้อพอหอนย่ำสิใส่นี่ติโอ้ยจากราคาซ้ำนั่นซ้ำนี่กระโดดไว้หล่นเหลือวายตกอกตกใจกับเรื่องของราคานะครับราคาของผลผลิตสวนกระแสกับราคาต้นทุนเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ขาดทุนหลายก็ได้นะครับบ่คือสมัยแต่ก่อนนะครับสมัยแต่ก่อนนี่ห้วยเฮ็ดไห่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนี่เฮ็ดพ่ออยู่พ่อกินบ่มีเขาก็เอาบักฮุงเอาบักพริกเกลือเกลือปลาล่าไปแลกเขามาอยู่มากินนะครับสิเป็นการซอยเหลือจุนเจือแลกเปลี่ยนกันหลายกว่าซื้อขายนะครับแต่ว่าในยุคปัจจุบันมานี่ว้ายเฮ็ดไห่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดในเชิงพาณิชย์ซั่นเด้เฮ็ดเป็นธุรกิจมีหน้าหาไร่6ไร่10ไร่นี่ติว้ายเพิ่นมันสิพอใจลีพ่อเอ๋ยเซามาเฮ็ดเติมซั่นตัวบาดนี่จากหาไร่6ไร่10ไร่นี่พอฮอดน้ําเฮ็ดกลายเป็น100ไร่200ไร่ก็มีบ่อึดบ่อยากนะครับเพราะว่าเฮ็ดในเชิงธุรกิจเฮ็ดในเชิงพาณิชย์นะครับนี่แหละครับเขาว่าเกษตรยุคมือถือเกษตรยุคโลกาภิวัตน์เครื่องจักรกลเริ่มมีบทบาทกับการเฮ็ดไห่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดให้ต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮามันสูงนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิมาซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮามาแนะนําวิธีการดีๆวิธีการที่สิลดต้นทุนแต่ว่าผลผลิตนี่เพิ่มต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนจิตกวนใจผลผลิตที่ได้มาเป็นที่ต้องการของตลาดเขานี่ติว้าบ่มีมิดลีบมิดฟอมีแต่มิดตรงๆมีแต่มิดใหญ่ๆมีแต่มิดตึงๆพุ่นเด้อ้อยล่ำทอแขนนี่มันสำปะหลังนี่ว้ายหัวทอแข็งนี่ตัวพี่น้องนะครับยางพารานี่ติว้ายพอกรีดนี่เปลือกก็นิ่มกรีดก็ง่ายนำยางไหลน้ำก้นมิดลิดๆๆพุ่นแล้วได้นำยางนี่ว่ามันแปะล้นโป๊พุ่นแล้วอีพ่อไอ้แม่มีด2มีดนี่ว้ายบ่ธรรมดานะครับผมอยากสิแนะนำสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษสูตรดีสูตรดีสูตรนี้พ่อไอ้แม่ประหยัดกับประหยัดแต่ว่าคุณภาพนี่เหนือคำบรรยายนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการใส่ปุ๋ยเคมีให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผมเอิ้นชุดนี้ว่าชุดโซเลเทอร์โบครับชุดโซเลเทอร์โบเปิดฟังแต่ซื้อถอยพ่อไอ้แม่นะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับเอามาโคเลเข้ากันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับสูตร2876เอามาโคเลใส่กันในอัตราส่วน2:1นะครับ สองนี่คืออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัทนะครับส่วนอีกกระสอบนึงนั่นคือปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่กลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นเลยเด้พี่บอยแม่ใส่ได้กับพืชทุกๆชนิดนะครับอัตราส่วน2ต่อ1นี่เหมาะสําหรับหน้าเขาเด้อพี่บอยแม่สําหรับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดสวนยางหรือว่าไม้ยืนต้นต้นใหญ่ๆนะครับสวนยางพาราจังซี่ปลาทุเรียนหรือหยังที่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับสวนมะม่วงจังซี่สามารถผสมได้ในอัตราส่วน5ต่อ1นะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพาสนี่5กระสอบผสมกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28-76 1กระสอบนะครับโอ้เฮาสิหว่านได้บัก6 7ไร่พุ่นเด้อีพอยแม่นะครับสําหรับสูตรนี้อย่าเฝ้าเชื่อจนกว่าสิได้ใช้ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสําหรับปุ๋ยชุดนี้สูตรนี้นะครับกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลรับรองว่าใส่แล้วสิบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่ผู้ที่เพิ่นใส่ปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับใส่แล้วเป็นจังไดทีว้ายตอบเป็นเสียงเดียวกันเฮ้ยข่อยมาฮู้จักเจ้าซ่าแต่เบ้าเอกโซเลเพิ่นว่าคันฮู้จักเจ้าแต่โดนก็นี่ติว้ายหนีธกสนี่ข่อยบ๊ายบายธกสแต่โดนแล้วนี่ล่ะอีพ่ออีแม่สิได้บ๊ายบายธกสย้อนสูตรนี่ล่ะครับสูตรโซเลเทอร์โบของเอกโซเลนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้สูตรนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043 840 122

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสี

0: เอ็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โสดให้มันให้มัน
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร061-954-0862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ่งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานมอก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484 และ0885730753 0885730753

0: ข้าวประหูพันดี
1: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไมล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกข22กข22เป็นข้าวเหนียวนาปรังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำมะลาสายจังหวัดกาฬสินธ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันท

0: น้ำบักเป็ดใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อหน้า1ไร่ได้เข้าประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนน้ำบักปูดน้องสายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้เข้า800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปีหนึ่งปีหนึ่งบักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข่าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องสายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข่า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปรช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
1: 0987471127 0987471127
2: 42ของอีสาน
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติถึงชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มมัดแม่นาไส้เค็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
4: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวหน้ามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิสารสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิสารทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิสารฟูจิสารทำนาได้กำไรเพราะฟูจิสาร M ทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
1: ชั่ว
0: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

0: ได้หรอแค่ไปยืน MVP นะ
1: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำ

พี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการลูกทุ่งมุ่งทับดีมารายงานตัวและก็หัวใจคือเก่าเหมือนเดิมทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมาพบประพอกับพี่น้องเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์เวลา 11:00 น.ถึง 13:00 น. 2 ชั่วโมงโดยประมาณนะครับต้องกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงนะครับที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุทะลิกจากข้อไกลใต้ตารางเหล่า

0: ่าดีเจพ่อเพียงมงทำดีนำเลิศได้การด้วยทั้งสั้นที่เก่านั่งตาเหลื่อมเมาก็กับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเด้อครับเด้อกราบขอบพระคุณอย่างสูงอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์อยากเซาเวลานะครับเพื่อโปรโมทธุรกิจกิจการร้านค้าของทุกท่านทางสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอนะครับติดต่อกับท่านพ.พินิจเปานาเรียงพร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงได้เลยที่0813804599 0813804599พร้อมครับนะครับผมไปที่ร้านชิปเปอร์หมอได้เลยนะครับที่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำนะครับเด้อสี่แยกไฟแดงอ้าวยินดีต้อนรับยินดีให้บริการครับพี่น้องครับหรือว่าอยากลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ร่วมกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีก็ติดต่อมาหาดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีได้เลยนะครับได้0652561558ครับ0652561558นะครับอยากฟังเพลงร่วมกับรายการก็ยินดีให้บริการครับ0652561558คือกันครับอยากฟังเพลงใดแนะนำเขามาได้กับช่วงนี้เวลานี้ครับ11:00 น.กับอีก42 นาทีขอบคุณหลายๆสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ร่วมให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมา
1: ปลูกเขาหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยวฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: ันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานM ทาคอ60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกบนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชัวร์ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุมทนคุมนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ยุ่มกับอีหยังเป็นลูกสาวแม่ไงหนึ่งแม่ไงหนึ่งแบ่งหน้าให้อียุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยังเจ็ดไหลอีหยังใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสัตว์ปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมี
1: โอ้ยผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกรยกให้เคมีเกษตรเต่ามังกรนะครับเด้อนะครับเคมีเกษตรเต่ามังกรร่วมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหานจังหวัดระยองซึ่งบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอใจดีครับผมมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่กับน้องผู้ที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเต่ามังกรที่ร้าน99รุ่งเรื่องการเกษตรครับซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเต่ามังกรทุกชนิดนะรับคูปองเขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์จับรางวัลได้รางวัลอีหยังทางร้านกสิมอบให้กับพี่น้องอย่างแน่นอนล่ะครับทันทีอย่าลืมนะครับเด้อนะครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรนะครับร่วมกับนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเต่ามังกรมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่น้องเมื่อไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเต่ามังกรที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรโทรสอบถามกับเจต้าคนสวยจะดีหรือว่าจะเป็นนะครับเฮียเบิร์ดผู้รอจะดีได้ที่0895404449นะครับเด้อ0895404449ละกะ0892778060 0892778060นะครับเด้อเอาผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตามังกรก็ยังมีขายมีแถมนายตามร้านต่างๆอยู่อำเภอเมืองมหาสารคามร้านปะกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเว้นแดงมหาสนมหาสารคามทางสิออกมาวัดป่าวัดระเบียนทางสิลงมาตำบลเกิงเราะฟังแม่น้ำสีพิละนะครับอยู่ร้านปะกายการเกษตรนะครับเด้อมาที่จังหวัดกาฬสินธุ์ของเฮาอยู่อำเภอย่างตลาดเทศบาลโคกศรีร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชนรับประทานร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชนรับประทานก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายส่วนที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ก็ไปที่โรงสีพ่อชายบ้านแก่ปิโรงสีพ่อชายบ้านแก่ปิอยู่ใกล้กับวัดแก่ปิหน่อยทางสิไปผู้ล่ะครับออกสิไปถนนซีเลนนะครับเด้อวัดแก่เปหน่อยนะครับบ้านแก่เปตำบลเชียงเคลืออำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์กับโรงสีพ่อชายบ้านแก่เปนะครับเด้อใกล้กับวัดแก่เปหน่อยไปที่อำเภอดอนจานมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานนะครับอำเภอดอนจานมีอยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานไปที่อำเภอนามนอยู่ที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์ตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์กับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนไปที่อำเภอสมเด็จตำบลนาแวงกับร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรมีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรวางขายวางจำหน่ายเด้อครับเด้ออยากฟังเพลงยังกันแนะนำเข้ามาครับ0652561558ครับพี่น้องครับ0652561558นะครับเด้อนะครับยินดีต้อนรับยินดีให้บริการครับทุกผลงานเพลงครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าอายบอกเพลงอันมักเบารุ่นพ่อแน
3: ่มักเบารุ่นพ่อ
4: มีดีที่สุดผสมอัลฟาซัมโกมาดีลินและบีลักทิส S26 โกโก
2: ้คุณแม่น้อยแน่คุณแม่ไม่ได้เด้อ
3: ครับผม
2: แน่น้องสาวอันเอแสงลิอ่อนแน่เด้อ
3: โอเค
2: เราสร้างไซยาฟูมแน่เด
3: ้อโอเค
2: เอาตัวทางให้แฟนเพลงทุกคนนั่นละอ้ายตลอดนะไมค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
2: รู้จ้ารู้จ้า
1: ครับผม
2: โอ้เออังอยู่ฟังเรื่อยไอ
1: เอไอเพลงได
2: ้เพลงงานยังล่ะคนถามคนตอบบ่อยู่นะ
1: คนตอบบ่อยู่โอเค
2: เอไอเอไอเด้อจ้าเพียงหนึ่งเลยว่าม
3: า
2: อันบุญพลายังมาไม่ถึงของเบียร์แล้วนี่เด้อ
3: โอเคโอเค
2: จ้าจ้ามอแบบเช้าลูกลูกสองบันบอลได้เด้อบังหันเด้อน้อยทีฐานน้ำในเด้อแม่เพียงน้ำเนี่ยจ้าโยกโคน้อยน้ำในเด้อน้ำตาลหวานนู่นศึกษาเด
3: ้อ
2: ครับพระบุญแปดน้ำในเด้อจ้าเพียงศึกษาเด้อ
3: โอเค
2: ดีจ้าดีจ้า
1: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผม
5: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
5: ั
3: สดีครับสวัสดีครับไปทั้งได้มาคือมีคือมีเ
5: นี่ยสบายดีเหรอคะ
1: นี่เนี่ยก็ม้วนอยู่นี่แล้วนะเจ้าไปใส่ม้าเจ้าไปรถแห่มันมีอยู่ที่กลางพรรษา
5: ไปทั่วทั่วทั่ว
1: รอบไปทอดเทียนหรือไปทอดผ่าอาบน้ำฝน
5: ไปตามบ้านนี่แหละตา
1: สิโอ้ลูกค้าหลายบอกครับ
5: ไปเฮ็ดเล็บหางทองตามบ้านนี่แหละตา
1: ไปเฮ็ดเล็บเพชรผมไปตามบ้านนี่ที
5: ่ตา
1: ขี่รถมาพี่นะขี่รถมากาฬสินธุ์เนี่ยนี่สิดัดผมน้องๆนี่นะ
5: ไม่อยากไปเหมือนกันมันไกล
1: บ่ไกลบ่ไกลบ่ไกลซ้ำนี่มันสิไกลซะนะภาษาขามล่องคำมาจังหน่อยนี่เน
5: า
1: ะ
5: มีเพื่อนไปถ้าไปคนเดียวก็อันตราย
1: โอ้ยกับบ้านนี่ก็อันตรายก็สิไปเอาผู้ใดไปเอาสาวบ้านบ่นี่มา
5: เอาคนสวยก็เป็นอย่างนี้แหละ
1: จ้าๆเขาจะบ่เห็นดอกคนสวยเพราะเขาที่เห็นแต่คนบ่งามเด้อนะหั่นคนบ่งามเขาที่ขาทิ่มนะ
5: อย่าเลยขอเพลงค่ะ
1: เพลง
5: เอาจิกนิกค่ะ
1: จิกนิกอีกแล้วพี่น้องครับ3 3วันพันปีก็จิกนิกอยู่นะโอเค
5: สั้นๆนะคะจิกนิกสั้นๆแล้วก็เอาใจสิเพด้วยจ้า
1: ใจสิเพโอเค
5: สองเพลงได้ไหมคะ
1: โอเ
5: คลงพิกนิกนั่นมันสั้นๆ
1: จ้าจ้าจ้าจ้า
5: ตาฝากได้ค่ะ
1: โอเคครับ
5: คุณแม่น้อยคนสวยคุณแม่เที่ยงคนสวยสาวจะลายเมื่อกี้สาวจะลายเข้ามาเลยค่ะ
1: โอเคใช่ครับ
5: จ้าน้ำตาลหวานคนสวยตา
1: โอเค
5: สาวลาดสองคนสวยสาวซอย18คนสวยตา
1: ครับ
5: พี่หนุ่มพี่หนุ่มนวลศึกษาคนหล่อตา
1: โอเค
5: พี่ม่วงนาคนหล่อด้วยค่ะ
1: จ้าจ้า
5: พี่เสรภูมิคนหล่อด้วยค่ะ
1: โอเค
5: พี่กุจีน้อยคนหล่อพี่หนุ่มเจตคนหล่อตา
1: โอเคครับ
5: สุดยอดเลยให้บักกักทุกคนน้องใหม่บักกักเหมือนกันนะคะรอรอ
1: มวยตัวนั้นขอบคุณหลายๆครับ
5: ขอบคุณเลยเรา
1: จ้าจ้าโอเคครับขอบคุณหลายๆขอบคุณสวยคนสวย

โบราณเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49มีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม้ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468394635004438996 33สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5

0: ับแล้วถ้าคุณอยากซื้อขายหนึ่งต่อหนึ่งกับเพื่อน
1: คือบ่ล่ะครับมันมีหลายเวอร์ชันนะครับเด้อคนตอบบ่อยู่เนี่ยก็ได้โอ้ถ้ามันเวอร์ชันใดแน่อึ้งตึ้งอิงติ่งอยู่แต่บ่ถึกเอิกถึกใจจังได๋ก็ต้องขอโทษขออภัยครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุกตำดีทั้งสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดคือเก่าเหมือนเดิมไปนะครับขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ผู้ใจดีครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์กราดแม่ทุ่มพอพร้อมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเด้อนะครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรครับถนนกาฬสินธุ์101กาฬสินธุ์ครับใกล้กับสี่แยกไฟแดงสี่แยกป้อมตำรวจอำเภอกำปลาใสศูนย์จำหน่ายนะครับปุ๋ยหลายเยอะแยะมากมายหลากหลายยี่ห้อและกะยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเบี้ยพืชเบี้ยผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรว่าอัตราการงอกสูงอัตราการเจริญเติบโตดีอัตราผลผลิตสามารถเพิ่มขึ้นถึงไร่ละ1ตันอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพผมว่าไปทั้ง2ร้าน2สาขารับรองว่าพี่น้องสิแฮปปี้ตลอดเวลาเพราะว่าขึ้นซื้อหรือซ่าเรื่องนะครับอุปกรณ์การเกษตรเครื่องใช้ไม้สอยทั้งด้านการเกษตรเยอะแยะมากมายต้องยกให้เพิ่นครับยินดีให้ประกันยินดีให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเรื่องปัญหาทั้งด้านการเกษตรครบวงจรไปทีละครับทั้ง2ร้าน2สาขาได้ครับเด้ออยู่ใกล้สาขาบ้านนนเมืองอยู่ใกล้สาขาอำเภอกำปลาใสไปใช้บริการนะครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับการันตีเรื่องคุณภาพเรื่องประสิทธิภาพนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ0899468350 0899468350และก็0438996 330-4-3-8-9-9-6-3-3มาแล้วครับเพลงนี้มันเป็นของแมนพิสิทธิพงศ์นะครับเด้อเป็นของแมนพิสิทธิพงศ์นะครับสำหรับบุญพลามาบ่ฮอด

0: มวลนะครับพี่น้องครับสำหรับผลงานเพลงของแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับเนาะนะครับเอาละครับพี่น้องครับจากพี่น้องทั้งโคกสมบูรณ์นะครับผมอยากฟังเพลงหยังนะครับมอบไปให้ผู้ใดพี่น้องกะนะครับแนะนำขอมาได้ตอนนี้เวลา12นาฬิกาครับอีก22นาทีกับช่วงชั่วโมงที่2นะครับผมนะครับกับรายการลูกทุ่งมัธยเดชครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ซะก่อนนะครับเนาะนะครับสปอนเซอร์ใหญ่ของเฮานะครับผมขอบคุณหลายๆสำหรับร้านจารุนีแก๊สครับร้านจารุนีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินจังหวัดกาฬสินครับห่างคุ้นส่วนจำกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก่อนสิฮอดเสียกโน้นสง่าคำไผ่นะครับทั้ง18สะพานเทพสุดาห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินทั้ง4สาขาเพิ่นก็เปิดจำหน่ายพวกอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาขอบแก๊สพร้อมกับถังแก๊สปตท.ซึ่งเป็นถังแก๊สที่มีว้าวนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกทางมาตรฐานหม้อก่อยกให้ทั้งแก๊สปตท.ทั้งแก๊สปตท.มีทั้งถังน้อยถังใหญ่ถังปิกนิกถังกระปุกลูกอย่าลืมครับอยากปลอดภัยจากการใส่แก๊สเลือกซื้อเลือกหาเลือกใช้จำเพาะเจาะจงแต่ถังแก๊สปตท.เท่านั้นนะครับทั้ง4สาขาอยู่ใกล้สาขาใดพี่น้องก็ไปเลือกซื้อเลือกหาหรือว่าจิโทรไปสอบถามก่อนก็บ่มีปัญหา0438111848 0438111848ละกะ0885730753 0885730753สวัสดีครับอ้าวสายหลุดไปแล้วเข้ามาใหม่นะครับเด้อ065 256158ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ0885730753
1: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: ครับผม
1: อำนาจในความคิดถึงเนี่ยครับ
0: ขึ้นฮอดผู้ใด
1: พอแล้วคิดฮอดดอกแก้วก็แล้วเน
0: า
1: ะ
0: คอยละมักอีหลีเจ้านี่สุดยอดอีหลีขึ้นฮอดดอกแก้วนะครับเนาะ
1: ให้แม่เสริมนะครับเด้อ
0: ครับผม
1: ให้น้องเรียนน้ำนะครับ
0: ครับ
1: ให้น้องแม่มะนาวนะครับเด้อ
0: โอเค
1: น่าก็ให้นั่งซอยจะผ่านนะครับเนาะ
0: ครับผมครับ
1: ให้น้องเสียพ้นเลยครับเด้อได้ครับแม่สู้พ้นเถ่าเนี่ยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: ตัวแท้หาดอกแก้วนะครับเด้อ
0: โอเคได้ครับผม
1: ให้เต็มๆเลยเด้อนี่เด้อ
0: โอ้ยสุดยอดสุดยอดครับผม
1: นำมารอๆนะครับเนาะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับจากอุบาวเลวัตะนะครับเนาะเอ้าขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับเด้อสวัสดีครับผม
2: ครับผม
0: ครับผมพ่อสบายดีป่ะพ่อ
2: ไรดี
0: สุดยอดสุดยอดเอาครับผม
2: ช่างผู้ยักสอบไปแล้ว
0: จักสอบพ่อจักสอบ
2: สอบเดียว
0: สอบเดียวเนาะ
2: หับห่วงเด้อ
0: เอาหับห่วงเนาะครับเนาะ
2: เอาคือว่าย่ายนั่งว่าเสียวจักสอบ
0: เพิ่นเอา3สอบแล้วแม่เอาพ่อว่าหน้าเพิ่นมัน7ไรนะครับผมหัน2สอบมันสิอ่อนมันสิบ่พอหยังดอกหัน2สอบเลยเนาะเพราะว่ามันบ่พอมันเพราะว่ามันสอบละ2ไร่กว่าๆก็ได้อยู่กับ2ไร่กว่าๆนี
2: ่อ๋อครับ
0: ครับผมครับเดี๋ยวผมสิไปพร้อมกับแม่นางพุ่นล่ะเด้อ
2: ครับครับ
0: ครับผมครับ
2: พังเพิ่นเฮ็ดก่อนนะ
0: มาๆพ่อมาๆๆๆๆๆ
2: สาวพระอีตูนะ
0: สาวพระอีตูได้เลยครับ
2: ครับครับ
0: โอเคเนาะพ่อเนาะ
2: ครับครับผม
0: ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับ
2: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสาวพระอิตูเดียจัดให้ครับผมสวัสดีครับผม
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับไปตั้งแต่ผู้บ่าวรูปรอคือมิดคือมีแถบนี
3: ้โอ้ยมันอยากนำเวียดนำงาน
0: ครับผม
3: เขาไปแล้วเพียงกับบ่ได้ฟังกับต
0: ะ
3: แนว
0: นี่แต่เวียดแต่งงานมาเต็มจะคอยที่ผูกเสี่ยวเจ้าครับพ่อใหญ่นั่งทั้งพี่ดอกพี่อยู่กาฬสินธุ์พี่พ่อใหญ่นั่งน่าก็เฮ็ดตาเบียกตางานกันบ่มีเวลาม
3: ันนึงว่ามาอ่านมาหาอ่านปัญญาใหม่พิเศษแม่นบ่ยังมาส่งแม่นบ่ยินแต่ข่าว
0: โอ้แม่นครับเอาอ่อนเอากาแฟไปส่งเพิ่นเพิ่นสั่งกาแฟครับผม
3: แล้วนี้เพิ่นบ่เพิ่นบ่ฟังอยู่คือบ่นั่นแหละบ่ซั่นดอก
0: จ้าโอ้ยก็ไปผ่านแต่หน้าเฮือนเจ้าซะแล้วเฮือนก็ปิดมันไปจังได๋เพิ่นนี่ว่า ผมว่าต้องไปพุละหาหาปันนาแน่นอนผมว่าก
3: ูมันซึ่ง
0: นกห
3: ญ้าเขานี่
0: เอาเขาไปบ่นี
3: ่อันนี้ก็แปลซื้อยางน้อยว่านี่ยางที่3
0: อ๋อครับผม
3: เอาเพลงเต็มไปเน
0: า
3: ะเพลง
0: ยางๆๆๆมาเลยมาเลย
3: เอาผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงหน้าเงินของ AI นี่เด้อ
0: AI เนาะโอเค
3: เอามอบให้ทุกเสียงทุกหมายเลขที่แฟนเพลงพ่อเพียงนั่นน่ะ
0: ได้ครับได้ครับ
3: รอๆนะไม่เด้อ
0: ขอบคุณดาบผม
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับจัดไปเลยครับสำหรับผู้หญิงหน้าเงินแต่ว่าตอนนี้ไปฟังซิงยิกซิงยิกของน้องโยโกะก่อนนะครับเอามาโฆษณาหลายแทบุจักสิโฆษณากับพ่อกับพุ้ยไปสิงยิกสิงยิกสิงยิก

0: A quick guide to help you identify Pat.
1: ครับพี่น้องครับเอาละครับไปขอบคุณสปอนเซอร์ให้จักผู้จะดีจังน้อยๆสักนะครับจังไปฟังเพลงกันต่อนะครับเนาะบ่ว่าสิเป็นสาวพังอีตูบ่ว่าสิเป็นผู้หญิงหน้าเงินนะครับผมไปนะครับในช่วงของรายการลุงทุ่งมุทเดกะขอบคุณไปยังร้านแม่นางข้าวต้มมัดนี่แหละครับใกล้สิบุญเขาประดับดินแล้วนะครับพี่น้องครับหลายผู้ละคนก็กำลังคำมาคำเม้นห่อข้าวต้มเตรียมขนมมกข้าวต้มแต่ว่าถ้าบ่มีเวลาครับผมบอกได้เลยว่าแม่นางข้าวต้มมัดนี่ตอบโจทย์กันดีที่สุดเพราะว่าทั้งฝีมือทั้งรสชาติรวมอยู่หันเบิดละครับพี่น้องครับแม่นางข้าวต้มมัดนะครับเด้อเพิ่นก็ขายเป็นประจำอยู่ที่ตลาดทุ่งนาทองร้านแม่นางข้าวต้มมัดและก็ร้านคู่ไก่ขนมไทยตลาดเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเนาะเอาอย่าลืมกันแล้วกันครับพี่น้องสนจิตสนใจอยากได้ข้าวต้มไปใส่บุญใส่ทานใส่การใส่งานงานหน่อยงานใหญ่สั่งได้ครับก่อนล่วงหน้าบ่ต่ำกว่า3มื้อแล้วครับเด้อสั่งก่อนล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า3วันก่อนถึงวันงานกับแม่นางข้าวต้มมัดผู้ผลิตข้าวต้มจำหน่ายทั่วไทยทั่วราชอาณาจักรนะครับติดต่อแม่นางข้าวต้มมัดก่อนล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า3วันครับ0 6195 40862 0 6195 40862หรือนะครับจะนะครับไปซื้ออยู่ตลาดทุ่งนาทองก็ได้ร้านแม่นางข้าวต้มมัดก็ได้เด้อครับเด้อถ้ามีเวลาเด้ออ่ะยินดีให้บริการยินดีต้อนรับสำหรับข้าวต้มที่อร่อยสะอาดถูกหลักอนามัยถูกใจผู้บริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการต้องแม่นางข้าวต้มมัดนะครับบ้านนี้ก็ไปที่นะครับเสื้อกล้ามที่ผลิตจากใยผ้าคอตตอน 100% บ่ทำให้ระคายเคืองบ่ทำให้อึดอัดเมื่อเวลาสวมใส่ใส่สบายๆใส่หน้าหนาวก็ดีหน้าร้อนก็ได้หน้าฝนก็บ่มีปัญหาซักเครื่องก็ได้ซักมือก็ดีขยี้ล้างสะบัดตากแทงแล้วเอามาใส่ใหม่บ่ยับอยู่ยี่ครับสำหรับเสื้อ

กล้ามแบรนด์วินเนอร์ย้ายผ้าที่เพิ่นสร้างมาเฮ็ดเนี่ยโอ้โหนะครับใส่แล้วมาดเท่นะครับผมรอสมาร์ทมาดเท่นะครับต้องเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์ติดต่อผ่าน Facebook ไลฟ์แชทกันนะครับผมเสิร์ชเข้าไปเสื้อกล้ามแบรนด์วินเนอร์หรือสิโทรไปสั่งซื้อสั่งจองผ่านหมายเลขโทรศัพท์0619540862ก็ได้0619540862ก็ได้นะครับเด้อเอาช็อปวังก่อเล็กๆที่30หมู่2ตำบลละพันอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เฮาก็เปิดให้บริการคือเก่าเหมือนเดิมถ้าพี่น้องสะดวกสบายแบบใดก็ไปแล้วครับหลายช่องทางครับติดต่อสั่งซื้อสั่งจองได้นะครับเด้อเอาไปฟังผลงานเพลงครับสาวพักแม่นบ่ล่ะสาวพักอีตูเพราะว่าอำนาจในความคิดถึงไปแล้วเนาะนะโอ้บ่แม่นมันต้องไปอันนี้ก่อนผู้หญิงหน้าเงินก่อนดิผู้หญิงหน้าเงินเนาะเลื่อนใดก่อนเดี๋ยวโอ้ยผู้หญิงหน้าเงินอาทิตย์หลังเนาะกุดจีพระนจรเอา AI ผู้หญิงหน้าเงินเอาสาวพระอิตูจากคุณพ่ออำนาจกับคุณแม่สีทางบ้านขามเปียก่อน

0: one strike in the future
1: of ความมวลความซึ้งจากรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีนะครับกับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีก็นำมาฝากมาตอนในช่วงนี้เวลานี้ครับพี่น้องครับ
2: ตอนนี้เวลานะครับ
1: 12:47 นาทีครับมีผลงานเพลงเพราะๆจาก AI ว่าท่านเพิ่นว่าคั่นใดเนาะเอ้านะครับผมฝากตอนไปเป็นกำลังใจกับสู่ขู่สู่คนนะครับเด้อครับช่วงนี้มาเลยครับผู้หญิงหน้าเงินเอ๊ะผู้บ่าวหนองแดง
2: ไปจังใดเนาะนะครับคือยังมีจังมีแต่นะครับเอาฟังเพลงนี้ผู้หญิงหน้าเงินนะครับน้ําเพิ่นกันละกันเพราะว่าผู้เพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นมักเด้แต่ว่ากับมักของผู้ล่ะครับพี่น้องครับชายธงทรงพลผู้หญิงหน้าห่วยมาสร้างวาแต่บัดนี้

นะครับผู้หญิงนางนั้นผ่านพ้นไปนะครับพี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุทะเลครับเวลาจันจ่อมอเข้ามานะครับใกล้สิได้ลำลาผ้าจากพี่น้องไปนาไปหากินป่าวังใหม่พุ่นแหละพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ไปครับ

0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
1: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยวฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจต้า089 540 4449

ทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอร์ขาการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอร์ขาการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอร์หกขาการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอร์หกขาการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอร์หกขาการเกษตรทั่วไปฟูจิซาน

0: ีสานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซัน
1: M ทาคอ6
0: ขาการเกษตรทั่วไปฟูจิซันฟูจิซันทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซัน
1: M ทาคอ6
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
3: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
4: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
4: Shipper Center ครบครัน
5: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
6: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนสกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้ามือ

0: ีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เฮ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร0801945318เด้อที่

帕辣皮面发丝汤，嗦嘞帕辣皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเงินเงินยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

ข้าวเหนียวปั้นจำพวกเขาหม่ำตั้งแต่สารเฮ็ดให้คนเจ็บป่วยเป็นเอื้อมเด้อเติมตื่นจังเฝ้าแล่นไปลงหมอหมอมาทำหน้ารำอย่าฟังนำแต่เงินแบ่งออกแห้งไถลงแห้งปั้นคันแท้หน้าเอาน้ำแสผ้ากันเฮ็ดเอาเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใส่เขาหัวกล้วยเจ้าเลี้ยงเนดือท่านเจ้าเลี้ยงกล้วยดอนให้เป็นตู่เขาคำ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาสั้นทียาบำรุงร่างกายตาสั้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็นเงินเงินเงิน
0: ยาบำรุงร่างกายตาสั้นทียาบำรุงร่างกายตาสั้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
1: สี่มันต้องถอนทั้งสี่มันต้อง
2: เซนทีเป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซนทีรวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซนทีเพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซิร์นทีเป็นประจำนะคะเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401222ย้ำค่ะ0438401222
0: เรื่องของสุขภาพผู้เฒ่าบ้านเฮาสิมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยอายุหลายขึ้นเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อมีการอ่อนแรงสายตาเริ่มพร่ามัวหูเริ่มฟังบ่ค่อยรู้เรื่องสมองเริ่มสร้างงานซ่าระบบย่อยระบบขับถ่ายเริ่มบ่ดีอายุหลายขึ้นปัญหาก็เริ่มลุ่มเล่าเก็บออดออดแอดแอดปวดหันปวดนี่กินเขาบ่แซ่บนอนบ่หลับสนได้มีแต่แนวนะครับเพราะฉะนั้นอีพ่ออีแม่คุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุผู้สุคนผมอยากสิแนะนำให้พักผ่อนให้มันเพียงพอกินอาหารดีๆออกกำลังกายสม่ำเสมอออกกำลังกายพอเหมาะคำว่าพอเหมาะเหมาะแบบใดวะติเหมาะตามอายุเจ้าของคันอายุหลายแน่ก็จ็อกกิ้งนะครับแลนย่อๆนิ้วไม้นิ้วมือกระดูกกระเดี่ยวจังสิกะกระดิกนิ้วแน่ง้อแขนง้อขาง้อคอศอกเพื่อบริหารส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อบ่ให้เส้นตึงเอ็นจองเอ็นยึดซะแน่พยายามพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่มันย่อยง่ายเพราะว่าอายุหลายขึ้นนี่โอ้ระบบย่อยก็บ่ค่อยดีเด้ออีพ่อยแม่นะครับหรือว่าผู้ใดที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานมาแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวตรากตำคาคักคำเวียกคำเฮือนคำซ่านคำลูกคำหลานไถให้ไถหน้าตะกี้ที่โบยแห่งมันมีรถไถหน้าเนาะไถงัวไถกล้วยจับหางไถขึ้นนี่สิดฟับสิดฟับพุ่นเนี่ยเพิ่นสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวพ่อเฒ่าโอมากกล้ามเนื้อมันก็บ่คือเก่าได้บาดเริ่มปวดหันปวดนี่เจ็บหันเจ็บนี่แต่ละคนก็เจ็บบ่คือกันปวดบ่คือกันเพราะว่าการใส่เวียกใส่งานของแต่ละคนมันก็บ่คือกันเพราะฉะนั้นเฮาต้องเบิ่งแง่เจ้าของดีๆนะครับเฒ่าโอมากเฮานี่ล่ะอีพ่อไอแม่เฮานี่ล่ะเป็นหมอผู้แลของเจ้าของนะครับอย่าสะกิดต่อผู้อื่นคันเฮาดูแลเจ้าของดีพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายพอเหมาะกินอาหารดีมีประโยชน์เบิ่งแง่เจ้าของใส่ใจเจ้าของบ่ประมาทกับชีวิตสำนั่นก็โอ้ยประเสริฐแล้วอีพ่อไอ้แม่เอ๋ยหมอผู้แรกก็คือเจ้าของนั่นล่ะบ่มีผู้ใดเบิ่งแง่เจ้าของได้ดีซ้ำเจ้าของดอกเพราะว่าเป็นหยังมาเจ้าของฮู้ก่อนผู้อื่นนะครับไปหาหมอหมอก็ถามอาการเป็นจังไดแน่เป็นจังสั่นจังซี่แต่ว่าจะคล้องนี่หูก้อนหมอพุ่นละนะครับเป็นยังขึ้นมากก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าให้เรื่องเล่าที่มันบ่ดีเกิดขึ้นกับอีพ่อไอ้แม่เกิดขึ้นกับพี่น้องสู้ผู้สู้คนที่รับฟังรายการชีวิตนี่มีคำตอบฟังแต่ซื้อรายการตัวชีวิตนี่มีคำตอบนะครับ สำหรับอีพอยแม่คุณผู้ฟังท่านใดกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนอนหลับๆตื่นๆนอนสะดุ้งนอนผวาตื่นกลางดึกตื่นขึ้นมาแล้วนอนก็บ่หลับบัดนี้โอ้ยนั่งเฮ็ดเซเว่อยู่จนสอดเซาก็มีนะครับสิไปหันมานี่สิไปเล่นน้ำโมน้ำพวกโอ้ยย่างไปนี่เมื่อยม้อยซอยแหลมเมื่อยก็เมื่อยเมื่อยเร็วเมื่อยง่ายหอบไว้นะครับเฟี้ยหัวเฟี้ยห้าวไปหาหมูหาพวกซั่นตั่วระบบย่อยระบบครับทายก็บ่ปกติคือแต่กี้กินหยังลงไปนี่โอ้ยเข้าห้องน้ําแต่ละเทื่อแต่ละที่นั่งหน้าบิดหน้าเบี้ยวหน้าเคี้ยวหน้าแหลอยู่ซั่วสิแล้วนะครับถ้าบ่อยากให้เจ้าของเป็นปัญหากับลูกกับหลานกับคนที่อยู่ข้างๆผมเอกโซเล่อยากสิแนะนํายาบํารุงร่างกายเสินทีนะครับยาบำรุงร่างกายเสินทีสำหรับผู้ใดที่บ่กระชุ่มกระช่วยบ่กระปรี้กระเป๋าบ่กระชับกระเฉงเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกๆงักๆเป็นซอกงอกแซงแงกเป็นบ่สวงบ่สร้างแต่ละมือละเว้นนะครับกินหยังก็แล้วเฮ็ดหยังก็แล้วนะครับยังเป็นทรงหลงเส้งเหลงอยู่ถ้ามีอาการให้นึกถึงให้เฝ้าถามหายาบำรุงร่างกายเสินทีนะครับยาบำรุงร่างกายเสินทีกินแล้วมันสิเป็นจังไดมันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เสื้อเพราะปานใดดอกครับว่ามันสิเป็นจังไดย่ำกินแล้วบ่ท่านได้อยากให้เสื้อครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินอยากให้เปิดอกเปิดใจลองหามากินลองหามาทานเบิ่งว่ากินแล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่กินแล้วมันสิเป็นคืออีพอยแม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเสินทียาบำรุงร่างกายเสินทีเท่านั้นครับหรือว่าท่านใดที่มักดื่มมักสังสรรค์นะครับเกิดอาการเมาข้างตื่นเช้ามาเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นบ่ซื่นบ่ซวงเป็นบ่ซื่นบ่ซางเป็นงึกๆงักๆให้ลองหามากินหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเสินทีนะครับยาบำรุงร่างกายเสินทีกินแล้วมันสิซวงวะคือผมเบาเอกโซเลเบาบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับอีพอยแม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122บ่อยากเป็นสงหลงเส้งเหลงบ่อยากเป็นงึกๆงักๆอยากซวงอยากสร้างอยากกระปรี้กระเป๋าอยากกระชับกระเฉงลองหามากินลองหามาทานเบิ่งครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเสินทียาบำรุงร่างกายเสินทีเท่านั้นครับผม

ั้นนี่ว้าวเนาะฟังเสียงคืนขึ้นฟ้าจรวดแลนลอยวนสีสานครทนหวนหนสิเป็นบาแสนสินั่งค่อยถ่าหลายเวลาก็เป็นเป่าสาวนครนั่งเศร้ารอถ่าว่าสิมามองเห็นเดือนดวนฟ้าก็ลอยแลนทั้งบนสีสานครทนอยู่ไปจังไหนได้บ้า

0: 我娘龙哎哎มือหนึ่งนั้นหินกดขึ้นปงเต่าปลากระทาขันเสียงหนึ่งนั้นหัวหน้าปลาแกยืนเสียแง่ไหวคันแท้ยืนค่อยเกลือโอ้ยนึกคิดเธอคิดว่าแมนมือกำแขนลูกน้อยทั้งคุณว่าพ่อมาพ่อมาน
1: ั่งพองมาเลยนั่งคุณนั่ง
2: ใช่ไหมแม่อุ้ยอีแห้งตัวนั้นแม่อีแห้งมันเสื่อมหนาตายบ้านหัวหน้าพ่อใหญ่มีเหี้ย
1: แม่นบ่ลูก
3: อีแห้ง
0: ท่านนี้เบาเนาะเจ้าผู้แนวน้ำแห้งบินแห้งบินแห้งสั่งบ่ผ่านแน่เนาะไปบอกพ่อตาหวานเมลีกันไฟผุ่นมาเยี่ยมแม่กะไข่สารคอนนางเอ้ยเจ้าสินอนอยู่ข้างค่อยเป่ากินลมสิเป็นบ่หัวว่ามีนอนน้ำอยู่ไปมันสิลาฝนตกมาไผสิเป็นคนป่านตันคณะสาน้ำบ่เนาะนางเนาะพ่อของนางก็แก่แม่ของเจ้าก็เฒ่าไผสิกลมเกี้ยวดำพี่ทองคำอายมาเสียใจด้วยควยแม่เงาเบาลงรอนุ่นปะกอดอนจำกอมมันเพมางนั่งฟังมูลเข้าไปซูนปันออกขาลุงสางมันเพพังเกียงห้อยค่อยรถเบิดบนเบาอยากหายบ้านมุยสันเกิดคนลาตั้งบ้านตั้งศาสนาพุทธก็สร้างไปงมงายสร้างบ่ตายสนอนองหัวยังยังตัวดำปีผู้ใดมีเลี้ยงไว้แน่เอาไว้แพร่พันขยายออกใส่มีให้เสีย

0: ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณคว้ายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นที150ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401122อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401122

ละคนจะว่าเมษายนเลยมาแล้วตุ๊ดสงกรานต์ให้คนทานสาดน้ำหอมสงหาเจ้าดีล้วนคันสู่แนวพฤษภามาหอดแล้วฝนไม่ได้ลิ้นไหลมีโคกอกอกันเป็นก่อนหาวอนฝนเทิงฝ่าป่วยลงมาห้ำทงไม้ไม้กงทิ้งการบานชื่นชื่นท่าไทยเพื่อจู่ใต้ดินซุ้มคุ้มกกตกขัดร้อนกงไม้ซ่อนซ่อนตาอ่อนซ่อนเขียวรัวงัวควายปล่อยออกทงเสียงกงล่างที่คอทั้งกระดิ่งต้อยตองเสียงห้องใส่กันออกจากบ้านลงทงเตรียมไถเอาขาดมาตอกตีซี่ลิมใบไถพร้อมขอมาฟังข่าวหนังต้องเอ็ดเก็บเรียบร้อยกล้วยหน่อยสิใส่ไถคันมันดันบ่ได้ให้เอาเมียมันมาปวดออกสาพอบักคำมันยังหน่อยสุมสิฝอยคนเฒ่าอยู่ตีนโอนคว้นหวดหวดพอใหญ่หนวดคู่เอิ้นสวยให้คอยทำทางคุ้มไม่ฝ่าไม่ฝนมาแกขันหน้าบักจกคุดคอยไทยจำไว้เดือนเพ่งแล้วเลยมาคอยอวยเอากระบอยโป้บักเผาตักน้ำดอกใส่ไห้เอาเขาปลูกมาไว้สาก่อนจากสองท่อพ่อวันดีจังแหกหน้าวันหนาถ้ากันไขผักตูเราเอาแนวดีเขาอีกำเขาอีดำอีดังพร้อมหลวงไว้ใส่กระเสือห้างลูกสาวว่าอีพอกำลังเอาข้างผู้ขวาผัดเน่าฟันตอกดินไทยเตรียมไว้เอาขั้นใดมาให้คอยง้อยซ่านซองบึงแน่เสียงแม่เอิ่นอยู่ปอกเอียงไว้เท่าเงินให้มันพอบักคำบ่ซาบ้าแบกขั้นไทยเอาไปทิ้งหาดท่านพักตูแล้วเมียกระยองเย็นเขาตักเอาแนวเขาปลูกเขาป้องแอวเขาเจ้าสาวไว้ดอกใส่ไห้เอาน้ำฝนแซ่ไว้ใต้ตะลางเลยนางอีกจากสองสามคืนจังคอยเทพ่อไว้อยู่ในไห้หมดแล้วแนวดีอีดำดังไว้ตะลางครบสามคืนออกนอตังสีลงกาวานหน้าฝนกระตกจากฟ้ายดหยาดเป็นสายแสนสบายเจ้านะกระดูกหลังเมืองบานหัวเมียยิ้มดี

ีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซนทีเป็นยาบำรุงร่างกายและ

0: ไลน์หรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: ชีวิตคนเฮาพออายุหลายขึ้นเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของเรี่ยวแรงในการทำการทำงานนี่มันก็ลดลงเลยมันถดถอยเก็บออดออดแอดแอดเป็นนั่นเป็นนี่กล้ามเนื้อที่เคยแข็งแรงก็เริ่มอ่อนแรงกินเข่าบ่ค่อยได้นอนบ่ค่อยหลับกินเข่าก็บ่แซ่บกลางค่ำกลางคืนนอนหลับหลับตื่นตื่นดึกดึกดื่นดื่นตื่นมาเนี่ยว้าสัวสิหลับได้ลังคนตื่นขึ้นมาแล้วบ่ได้หลับได้นอนเลยนั่งจนสอดแก่งนั่งจนสอดเศร้าพ่อพามาบิณฑบาตนี่ที่โอ้ยกุมตาแหลปื้อปื้ออยู่ว่าเป็นผัวเมียพากันผิดกันซะเนี่ยพี่น้องเพราะฉะนั้นพ่ออายุหลายขึ้นเฮาก็ต้องใส่ใจเบิ่งแง่ดูแลเจ้าของเฮ็ดจังได๋สิให้เจ้าของเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพบ่เป็นปัญหากับบุตรหลานบ่เป็นปัญหากับคนที่อยู่ข้างๆเจ้าของมันต้องเบิ่งแง่ดูแลเจ้าของให้มันสม่ำเสมอหาแนวอยู่แนวกินที่มันเป็นประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอย่าให้ขาดสำนีมันก็คักแล้วล่ะอีพ่อไอแม่ชีวิตคนเฮากับบ่ต่างกับเครื่องจักรกลหรอกพี่น้องใส่งานไปจักน้อยใส่งานไปแล้วใส่งานหลายๆเขาก็ต้องมีการดูแลมีการบำรุงรักษาตรวจเช็คเครื่องยนต์เครื่องจักรกลสันตัวพี่น้องร่างกายก็คือกันเฮาก็ต้องมันดูแลตรวจเช็คตรวจสุขภาพประจำปีว่าเจ้าของสุขภาพเป็นจังไหนแน่อย่าสปอยให้มันเป็นหลายอย่าใส่มันเหลือลั่งนะครับคันฮู้ว่าเป็นแล้วก็สิได้หาวิธีรักสมรักษาส่วนตัวพี่น้องบ่พ่อเครียดก็เครียดน้อยอกน้อยใจอารมณ์แปรปวนศูนย์ไงลังคนลูกเต้าเอาลูกเอาหลานมาให้เลี้ยงนี่ว้ายศูนย์ให้ลูกให้หลานนี่ว่ามันเสียเลือดฝอยสิแตกพุ่นแล้วเพราะฉะนั้นเฮาต้องใส่ใจเบิ่งแง่สุขภาพร่างกายเจ้าของให้มันสม่ำเสมออย่าใส่เป็นผู้เฒ่าหรือว่าผู้สูงอายุที่มีปัญหานะครับเพราะว่ามันบ่เกิดปัญหาแต่กับเจ้าของเด้มันเกิดปัญหากับลูกกับเต่ากับลูกกับหลานกับผู้อยู่น้ําพร้อมสําหรับยาบํารุงร่างกายเซินทีนะครับยาบํารุงร่างกายเซินทีมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับมีแต่สมุนไพรที่คักๆมีแต่สมุนไพรหายากๆนะครับบ่ว่าสิเป็นกําลังช้างสารกําลังเสือคงกําลังวัวเถลิงโกดทั้ง5มากระทืบโล่งปึ๊ดบ่ธรรมดานะครับสมุนไพรแต่ละโตนี่มีแต่โตคักๆมีแต่แนวคักๆมีแต่แนวหาอย่างงากราคาแพงๆโอ้คันแซ่อีพ่อไอแม่ให้คุณผู้ฟังทุกท่านนี่ไปหาขุดมารวบร่วมกันหาขุดมากินหาขุดมาทานเบิ่งนี่โอ้ปีนึงมันสิได้กินบ่บ่แล้วอีพ่อไอแม่นะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นผู้ใดที่เคยหามากินหามาทานนี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันครับกินแล้วต้องกินอีกกินแล้วบอกต่อกินแล้วกินซ้ำนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทียาบำรุงร่างกายเซินทีเท่านั้นพี่น้องขันตื่นเนี่ยมันเศร้าขึ้นมานะครับบ่กระชุ่มกระช่วยบ่กระชับกระเฉงเป็นทรงหลงเซ็งเหลงเป็นบ่ซื่นบ่ซวงเป็นงึกงึกงักงักทุกครั้งที่มีอาการนะครับให้นึกถึงให้เฝ้าหานะครับยาบำรุงร่างกายเซินทียาบำรุงร่างกายเซินทีผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้อีพ่ออีแม่หรือว่าคุณผู้ฟังท่านใดเสื้อพ่อปานใดดอกนะครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินอยากให้เปิดอกเปิดใจร้องหามากินร้องหามาทานเบิ่งกินแล้วมันสิเป็นจังไดกินแล้วมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่กินแล้วมันสิเป็นคืออีพ่ออีแม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่ตามที่ผมเอกโซเล่นะครับออกเยี่ยมยามอีพ่ออีแม่ออกเยี่ยมยามพี่น้องหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆจังหวัดนะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันครับกินยาบำรุงร่างกายเซินทีแล้วกินแล้วถืออกถือใจนะครับกินแล้วถือกินแล้วมักคักมักแห้งนะครับเฮ็ดให้พี่น้องที่ใส่แรงงานนะครับพอได้กินยาบำรุงร่างกายเซินทีเข้าไปแล้วนี่รู้สึกกระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงกระปีกระเป๋ากินเข่ากระแซบนอนกระหลับดีนะครับสำหรับท่านใดที่สินอนฝันเอาเลขนี่อย่าสะคึดว่าสิได้ฝันนะครับเพราะว่าหลับดีนะครับบ่ตื่นกลางดึกบ่ได้นอนสะดุ้งนอนผวาอีกต่อไปนะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งนะครับสําหรับยาบํารุงร่างกายเซินทีนะครับยาบํารุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพงนะครับสามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปนะครับสําหรับยาบํารุงร่างกายเซินทียาบํารุงร่างกายเซินทีเท่านั้นพี่น้องสําหรับพี่พ่อไอ้แม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียด

พิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแบบมีความสุขอยากกระชุ่มกระชวยอยากกระปรี้กระเป๋าอยากกระชับกระเฉงให้นึกถึงให้เฝ้าถามหายาบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นเท่านั้นครับผม

ารำสิหักหลานนั้นปานแก้วเมลตนามันคล้องสำประกันเกินมันยากแม่พ่อเอ๋ยว่าสิไปทางดีก็เลยหนีบ่บ่มสำวงดอกหวงหนึ่งตัณหาหักโลกดันกันคือเสือกผูกคอนี่แล้วตัณหาหักเมียก็คือปอผูกศอกตัณหาหักเขาของนั้นมันคือปอกสุดตีนให้เฮาวินให้เฮาห่วงคือเมาซาหนังตาย้อนคันคอนคอนผัดอยากได้อันนี้คันคอนคอนผัดอยากได้อันนั้นเนาะแล้วผัดตื่นมาพอหลับตาคิดยันยังมอนกำลังนอนตอนแต้มยัวโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้นางเอ๋ยน้ำบ่มีสิมาเข้าทั้งบ้านกะบ่มียากน้ำของโมนี่ไต่ตันดังหัวควายสวยละแดเพาะแผนบ่อนควายสิกินหญ้ายากน้ำน้ำน้ำบ้านดินดอนบ่อนเฮายัวขั้นนอตัดออกได้สิดีแท้ดังสู่คนนี้แล้วนี่มันสนละวันยุ่งไม่ได้บุ่งกระบอทอขเมื่อยพอไปหน้าแม่อยู่บ้านหลันไปเลี้ยงนกไล่ควายพันทั้งบุญกันย้อยๆตัวรถยากแต่น้ำเหมือนนี่แล้ว

ơi không ơi. Anh ấy khăn về chặn đủ lèo phải mắt này chết bằng đỡ không. Khóng nọ cài này cài bò bèn khóng mũ châu xì tả lèo mình bao xuân. เจ้าสิสร้างไว้พุ่นเก่ากดอันตังนี่แล้วมีหลังน้ำงามบ่ฮอนเอาไปได้มีแต่ไฟอ้อยล้ำใหม่ลักษกรย่อนแยงแยงโอ้ยแบนสิขอดหอแบงเอาให้กระบอเสียงขอบพระคุณอล้นก้าวเบากันมวนเพราะหอหมูนี่แล้วขันบ่แต่งหวนทั้งกระบอเอ็นไผ่ทายผู้บางคนสร้างลูกหลายล้านหลายกูบ่ให้นาสวนดอกหัวให้เด้อคำบาดหน้าเปิ้นตายไปถามไม่ยังกะบ่เออติดมือเขามัดไว้ปิ้งตับไปทอกระดงคงไว้กระดังเดิมมัวแต่เริ่มการเกิดแก่เด้อเจ็บตังนี่แล้วผัดเริ่มเอาไว้พรแล้วผลยืนมาดอกฟังไว้สาธุสาธุ

อันนี้สาธุแม่หายเจ็บหายไข้หาโรคหาตาสะเมียนเด้อแม่เด้อเป็นเวียนหัวแล้วปวดท้องของเจ้าให้หางแปลงผู้จะได้มีเจตนาดีนี่แล้วขอให้สักสีแสงสีสองงามดอกย่อยย้ำจะเอาไว้ในเพื่อนให้สุขดีดอกมีมังดอกคำอยากได้หยังก็ได้ตามเจ้าปรารถนาเวลาอยู่บ่ได้เปิดหน้าน้องสงสารนี่แล้วให้เจ้าไปในลำพานแทบธิดาเพิ่นนั่งยังอยู่บัลลังก์สถิตแก้วอัปปสรคอนแอนแอนสุธรรมะสุนันทาสุจิตตาเพิ่นกะ

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเงินเงินยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิร์นทียาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกดที่คุ้นเคยโกสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิร์นทีให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043840122ย้ำค่ะ043840122แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ระบบชลประทานติดขัดก็คือความไม่สมดุลในร่างกายที่ทำให้การไหลเวียนของเลือดมันไม่คล่องตัวนี่แหละคืออาการที่ทำให้วัยทำงานอย่างเราสมองมันตื้อๆค่ะคิดอะไรไม่ค่อยจะออกแล้วเหนื่อยมากกว่าเดิมเหนื่อยมากกว่าเดิมนะจ๊ะวันนี้เรามีสมุนไพรในกลุ่มโกดโกสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุลลัมพามันก็จะเข้ามาทำหน้าที่เหมือนกับการล้างแล้วก็เปิดทางน้ำล้างเปิดทางน้ำจ้ะอันนี้ก็เลยทำให้โลหิตสามารถที่จะไหลเวียนนำพาพลังงานไปเลี้ยงทุกเซลล์ได้อย่างสะดวกก็ทำให้ร่างกายโดยรวมของเรากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองการบำรุงทั้งบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตด้วยตำรับสมุนไพร9ชนิดนี่แหละคือการเติมพลังง่ายๆให้กับร่างกายที่มีชื่อว่าเซิร์นทีค่ะเซิร์นทีเป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตราคาเบาๆเพราะฉะนั้นแล้วอย่าปล่อยให้ไร่นาชีวิตของเราแห้งแล้งนะคะเราต้องดูแลไร่นาชีวิตของเรามันไม่ได้อยู่ที่ว่าการเร่งผลิตแต่ว่ามันอยู่ที่การบำรุงดินแล้วก็ระบบน้ำให้ยั่งยืนนั่นเองฝากให้คิดด้วยนะจ๊ะว่าวันนี้คุณรับคมเติมน้ำมันให้เครื่องมือการเกษตรชีวิตของเราพร้อมทำงานแล้วหรือยังนะคะวันนี้ค่ะเอาไปดื่มนะคะเอาไปดื่มง่ายๆเลยอย่าให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดเราเซิร์นทีค่ะสูตรนี้นะคะเราตั้งใจทำมาเพื่อช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตโดยเฉพาะเลยเซิร์นทีนะคะหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือจะโทรเข้ามาคุยกันสอบถามสั่งซื้อเบอร์นี้ได้เลยค่ะสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อเบอร์นี้โดยตรงได้เลยนะคะ091684 0475ย้ำอีกรอบค่ะ091684 0475
2: ย้ำครับ091 6 6840475
1: คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิ่นถี่ยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกรธที่คุ้นเคยโกสอกดขมเหลากดหัวบัวกดเชียงและกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิร์นทีให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไป
0: แต่สมัยก่อนนั้นบ่มีดอกโทรศัพท์ตกสมัยเดี๋ยวนี้ยุคไอทีแบบใหม่มันละขาดบ่ได้ในชีวิตประจำวันมันสำคัญหลายคักแท้บ่ห่างตัวดอกพ่อก้อยบ่ว่าแต่เด็กน้อยซุ่มผู้สาวหรือเฒ่าแก่ในตาหมากเห็นแต่หิบแท้แล่ข้องท่าแต่ฮัลโหลช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านรับฟังรายการชีวิตนี้มีคำตอบดำเนินรายการโดยนักจัดรายการปลุกเสกเอกโซเลสนับสนุนรายการโดยยาบำรุงร่างกายเซนทีขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านมวล

อันนี้ล่ะพ่อแม่เอ๋ยแล้วเพิ่นจังว่าเดือน11ลมหั่นตองเดือน12ลมมาพาหน้าหมกเหมยหยาดหน่อยเย็นจ้อยผ้าห่มน่วมกลางคืนเดือนไงแจ้งเสียงแค้นดังเย็นแย่ป้ามาแวคุมนั่นแล้วก็แวคุมนี่ตบมือพร้อมผู้บ่าวห้ามเสียงคนเฒ่าอะฮือแฮมคากเสล็ดพวกข้าผู้เฒ่าตื่นแต่เช้าฟันใหม่เจ้าภัยมาถามหาคันเราพร้อมสู้เอ้ยทั้งขอนฟาดทางปากเว้ามือกระจักตอกพร้อมเตรียมไว้มัดเขาดอเมื่อเขาดอเขากลางแล้วท่าลานเป็นไปลายเฮ็ดให้มันกวงกวงสนุกต้องต้อยตียายขี่ข่านพ่อเฒ่าบอกล้านเคยผู้ค้าเห็นฝนตกก็ซอยกันมามุ่งไว้ท่าแล้วกองกันไว้เป็นบอนแนวเขาปลูกเรียกไว้ปีหน้าสีวานน้องมองไปหัวหน้าคุณใบเหลืองแก้มไม้มนสุกทั่วหน้าอึ่งตึงล้มตองกะอ่อนนินยามกลางเวนเสียงแต่ลมตีใบใหม่อยู่หัวหน้าหืดบาดเสียงหืดหาดเบื้องคุณนาคุ้ยบักตูเจ้าแลนมากแกขนาปลาซิ่วขอนค้อนสวิงจะไปตรงมีกลุ่มฝอยพองคอกังซิ่วอ่าวเสดิดแข็งและเพิ่นมาเสียงเข่งเข่งขอดังกองแขนขอห้อยส้นพุ่มมาบักแดงเฮาฟงฟงเงียนหนาซองเมืองโคแดงเฮาฟงฟงเงียนหนาซองเมืองโคนโน่นเฉียงหน้ามนต์อ้อมล้อมพ่อข้อมอมแดดยับแยบจับเกี่ยวส่วนแล้วถืนขอเขาเจ้าเกี่ยวกำเต็มกำแล้ววางลงไว้เป็นพรแดดเผาหัวแมบมาบใหม่ไข่ย่อยเจ้าเหือซึมเหลียวเธอเมื่อตื่มคึมก่อนเมฆใจมาบังยังบ่ทันพ่อข้าวผัดพันหนีเบยแจงพักก็แย่งบานแล้วอยู่เจ้าหน้าหอมห้อยห้อยพักอีพ่วยมีทั้งพักกระนง

撒巴浪里两百箱祖父一娃浪浪打浪浆南路人呢本地浪松买马撒恩的人长比上南拉住不好阴阳只好

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้

0: เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
1: Cheaper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Cheaper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Cheaper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
4: ให้โสกให้มานให้มัง
5: เฮาใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
3: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอ ข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

索勒帕拉皮面发丝汤，索勒帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: สองผัวเมียอยู่กันมาหักหอมกันดีมาหอดมือหนึ่งผู้ผัวเสียชีวิตลงตอนสิเอาล่งขึ้นเมนพ้นแบกล่งผัดผ้าล้มล่งบัดไปส้นกับกำแพงล่งเล่ยแตกสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นผู้ผัวฟื้นขึ้นชีพจากนั้นก็คล้องรักกันมาเป็นเวลา10ปีบาดนี้มาหอดข้าวผู้เมียเสียชีวิตในตอนที่กำลังแบกล่งขึ้นเมนผู้ผัวก็คิดออกว่าขันล่งต่ำกำแพงแตกสิสามารถฟื้นขึ้นชีวิตมาได้อีก10ปีเล่าก็เลยห้องบอกพวกที่หามกะโล่งอยู่ตลอดทางว่าระวังกำแพงระวังกำแพงพะนะย่านเมียฟื้นขึ้นมา
1: อ่ะมันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวอย่าถือคนบ้าอย่าซาคนเมาสันตัวว่ากันไปเรื่อยๆเหตุเวียกไปน้ำหัวเติงหัวเตินไปน้ำด้วยความคิดหอดคิดถึงจากผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้หายคือเก่าเหมือนเดิมในช่วงเฮห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูเฮาเพื่อพี่น้องชาวสวนอย่างโดยเฉพาะจังใดก็ฟังไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเด้อปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่หาลังคนกะจักสิแก้ไขจังใดบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยก็คือเฮ็ดจังใดหนอจังสิได้นำยางหลายๆสิไปหาอีหยังมาใส่สิมีตัวใดที่สิเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดเคยกีดปกติ7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปวาสันเถาะคันอยากได้จัก2มีด3มีดเต็มกระโปบ่ล่ะโซเลพาลาพรีเมียมแม่นหยังล่ะพี่เมียมหาลางคนอาจสิสงสัยพี่เมียมนี่ล่ะคือตัวสำคัญเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าโซเลพาลาพี่เมี่ยมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะเฮ็ดให้หากหลายหากแข็งแรงดึงอาหารมาได้ได้หลายปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเงาเน่าหากเน่าสิเบิดไปร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่เนี่ยเจอโซเลพาลาพี่เมี่ยมเข้าไปเนี่ยเสร็จคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเปลือกนิ่มสมานแผลเร็วโดยเฉพาะทอน้ำเลี้ยงสิกระตุ้นให้ปิดทอน้ำเลี้ยงได้เร็วบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาต้นจังสิบ่ส้มซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วโดยเฉพาะแผลใหม่ที่เฮากีดไปนี่เฮาใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมท่าเข้าไปนี่สังเกตว่าแผลสิ นิ่มกีดง่ายน้ำยางกะลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบ่มีน้ำเลี้ยงไหลออกมาปนเพราะว่าโซเลพาล่าพี่เมียมนี่สิสมานแผลทอน้ำเลี้ยงให้หายเร็วบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอเดี๋ยวมีเชื้อราเดี๋ยวมีโรคและก็ตายโซเลพาลาพรีเมียมแม่เอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยเทิงเฮาคนใส่เทิงต้นยางเทิงสิ่งแวดล้อมเอาโซเลพาลาพรีเมียมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ
0: 043840122
1: เฝ้าเอามาใส่เอามาใส่

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ผู้บ่าวหมอหนึ่งเพิ่นบ่สบายเพิ่นเป็นโรคผู้หญิงนราวาสันทไปเพิ่นก็ไปหาหมอพอไปฮอดโรงพยาบาลเปิดให้หมอเบิ่งหมอเบิ่งบาดแผลแล้วก็บอกว่าโอ้โหไม่ไหวนะเนี่ยต้องตัดทิ้งพะนะพอเห็นหมอว่าจังสันก็ตกใจซะแล้วฟ้าวนี้เมื่อบ้านบ่ให้หมอตัดพอเมื่อฮอดบ้านโมบ่ยามเพิ่นก็เว้าให้โมฟังโมก็ว่าโหถึงขนาดตัดเลยบ่เป็นหยังโตบ่ไปเอายากับพญาอมมากินหมอเดียวหายพะนะโมว่าเพิ่นก็เลยไปหาพญาอมพร้อมด้วยความหวังพ่อพญาอมเห็นแผลแล้วก็บอกว่าบ่ไว้หมอสมัยนี้เอ๊ะอะก็สิตัดสิตัดพ่อได้ยินว่าจังสั่นเพิ่นก็ดีใจแสดงว่าของผมบ่ต้องตัดแม่นบ่ครับพะนะโอ้ยบ่ต้องตัดดอกปล่อยไว้จังสิจักหน่อยมันก็หลุดออกไปเองพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดนำยางไหลบ่ค่อยดีจักนำยางจักนำเลี่ยงไหลออกมาเฮ็ดให้นำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีด7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปะ2มีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่สองมีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ตั้งยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาซ้มเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายทอน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและก็ปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังใดกับเฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าจิโทมาที่เบอร์0438401222เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาเฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองทอนั้น

0: การสื่อสารของคนเฮาเนี่ยสมัยสมัยนี่สังเกตเวลาเฮาเบิ่งทีวีน่ะนะอยู่มุมจอเพิ่นสิมีคนมาเฮ็ดภาษาใบ้อยู่สำหรับคนที่เป็นใบ้บ่ว่าสิเว้าบ่ได้หรือว่าหูหนวกละก็คือผู้บ่าวกับผู้สาวคู่หนึ่งเพิ่นสิแต่งงานกันผู้บ่าวก็สิสร้างเซอร์ไพรส์ให้ผู้สาวผู้สาวบัดเอาหมู่ไปนำว่าซั่นทะผู้สาวก็ยืนเว้ากับหมู่อยู่ผู้บ่าวคันสิบอกต่อหน้าก็ย่านบ่เซอร์ไพรส์หรือว่าย่านผู้สาวนี่อยากอายหมู่เพิ่นก็เลยยังอ้อมไปข้างหน้าผู้สาวแต่ว่าไก่เติบว่าควักมือไว้ไว้พ่อผู้สาวแนมมาหาเพิ่นก็ยกมือขึ้นเอานิ้วซี่ก็นี่ป้องเฮ็ดเป็นวงกลมแล้วก็เอานิ้วซี่อีกข้างนึงยัดวึบเข้าไปว่าสันทะตอนนั้นละฝ่ายผู้สาวสูญเลือดขึ้นหน้าแดงจึงคึงย่างเข้าไปหาผู้เบาตบหน้าผู้เบาเพี้ยรถผู้เบาก็ถามว่าเอ้าตบหน้าข่อยเห็นหยังเจ้าเห็นอีหยังว่าหันว่าสันว่าผู้สาวว่าเอาข่อยสิส่วนเจ้ามาซื้อแหวนมันว่าสันเอาซื้อแหวนมันต้องเฮ็ดจังซี่ติพะนะสู้ว่าเจ้าสิซื้อนาฬิกาเจ้าสิบ่เฮ็ดจังซี่ติว่าสันว่าเมื่อข้างซ้ายเพิ่นก็เอานิโป้กับนิซี่เฮ็ดวงกลมว่าสันเถาะแล้วก็เอากำปั้นทั่งเข้าไปนะนะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ล่ะบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮุงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้บอดเฮ้ๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีดเจ็ดมีดแปดมีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสองมีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองด้าเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอดบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาทรายและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อข้ามาที่เบอร์0438401222มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองทอน

0: แม่กับลูกสาวอยู่น้ำกัน2คนผู้แม่เป็นห่วงลูกหลายว่าซั่นเถาะพอลูกกำลังเป็นสาวผัวนั่นเสียชีวิตไปโดนแล้วมีอยู่มือหนึ่งมีผู้บ่าวมาจีบลูกสาวผู้แม่ก็สอนลูกสาวไว้เพื่อเป็นการป้องกันย่านลูกสาวถูกลวนลามบอกเป็นรหัสไว้เพื่อสิออกมาซอยลูกสาวได้ว่าซั่นเถาะถ้าหากว่าผู้ชายเขาจับมือให้เว้าว่าสมถ้าหากว่าผู้ชายกอดให้บอกว่าแอปเปิ้ลถ้าเขาจับนมให้ว่าบักสีดาถ้าเขาหอมแก้มให้บอกว่าบักม่วงถ้าเขาจับอันนั้นให้บอกว่าแตงโมถ้าเห็นของผู้ชายให้บอกว่ากล้วยว่าสั้นถึงขันว่าเขาสิข่มขืนให้บอกว่าบักฮุ้งและผู้แม่ก็ขึ้นไปนอนสั้น2ปล่อยให้ลูกสาวนั่งเว้ากับผู้บ่าวอยู่สั้น1ผู้แม่ก็เอียงหูฟังอยู่โดนเติบได้ยินเสียงลูกสาวว่าผลละไม่ร่วมผลละไม่ร่วมพะนะ
1: ผ่านไปเบาโน่หัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอะสมมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงกะชั่วราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล้ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาล่าพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาล่าพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จักแม่นน้ำยาง

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: คนแค่คู่หูกันอยู่สองคนกำลังเป็นบ่าวสะเทาะเพิ่นก็ไปเที่ยวบัวละในตะวันแดงบัวละเพราะลาดเลิกเนาะเพิ่นก็ออบเด็ดไปซะแล้วตามภาษาคนนมล่ะวะมาแล้วมันก็ต้องครบทุกอย่างวะสะเทาะต่างคนก็ต่างได้ไปผู้ละคนวะก็ไปเปิดรีสอร์ทยุติดกันห้องติดกันวะสะเทาะหมอคนแรกเสียหายเฮ็ดจังไดก็บ่สู้เนียงจังไดกะบ่ลุกปอกจังไดกะบ่ตื่นมัดคืนจนว่าย่อมซื่อๆพ่อฮู้ว่าจะของบ่ได้เพิ่นก็เอาหูแนบฝาว่าฟังหมู่ก็ได้ยินเสียง1 2 3เฮ้ย1 2 3เฮ้ยบัดคืนหมอนั่นก็ได้เพิ่นก็อ่อนซ่อนหมู่นะเทกหัวเจ้าของปอกโลดบ่มีปัญญาว่าซั่นว่าอิจฉาหมู่ในใจว่าพอตื่นเนี่ยเมื่อเช้ามาพ่อนากันเพิ่นก็ถามกันเนาะหมอหนึ่งถามเป็นจังไดเฮ้ยแจ่มบ่พะนะหมอนี่ก็ตอบว่าโอ้ยมันสิจอกสิแจ่มมาตะสายทุกอย่างได้บัดบัดสิเอาซะแท้แต่บ่สู้พะนะใครอยู่ดอกตอเอิบอับเอิบอับอยู่เบิดขึ้นเฮานี่ติขายหน้าขายตาว่าซั่นเว้าให้หมู่ฟังหมอนั่นก็เลยตอบคืนโอ้ยซ้ำนั่นบ่เป็นตาขายหน้าขายตาดอกเฮ้ยว่าสั้นเฮานี่ติขึ้นเตียงบ่ได้บัดขึ้นพะนะว่าได้1 2 3อึบ1 2 3อึบนี่มันโดดขึ้นเตียงเฮาล่ะมันว่า1 2 3สู้1 2 3สู้นะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
2: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
1: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตบ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
2: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับ

0: แรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนละก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดนาจ้างไถหวานหรือดำหรือยอดมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันกีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปล่อยนี่มาแล้วมาแล้วบ่าวซีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง
0: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบกับบ่มีครัวต้นกับสิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกับบ่ส้มนอกจากนั้นกะสิทำนาทีขยายท่อน้ำยางกุดท่อน้ำเลี้ยง
0: กะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกะสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าจังใดกะเกรงกลางเข้ามา043840122รัวร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

มีหญิงสาวอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ30กว่าๆนี่ล่ะแต่ว่าบ่ทันมีผัวออดอยากปากแห่งว่าซั่นเถาะทรัพย์สมบัติก็มีอยู่หลาย10ล้านคิดอยากมีคู่เฮ็ดจังไดก็บ่ได้จักเที่ยเพิ่นก็เลยลงประกาศทั้ง Facebook ว่าต้องการมีคู่ว่าซั่นเถาะแต่ว่ามีขอแม่คนที่สิมาสมัครต้องมีคุณสมบัติครบ3อย่าง1ก็คือเวลาแต่งงานอยู่น้ำกันเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วถ้าหากว่าทะเลาะเบาะแว้งห้ามลงไม้ลงมือต้องบ่มีการตบตีนะข้อที่2ถ้าหากว่าเวลาทะเลาะเบาะแว้งกันก็ให้อดทนห้ามย่างหนีจากเธอไปใส่นะข้อที่3ข้อนี้สำคัญต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรนะหลังจากที่ลงประกาศไปแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้ยินเสียงข้อประตูหน้าห้องเป้าเป้าเป้าสนั่นวันไหวเลยว่าสันทะท่านก็เปิดประตูแอดออกมาก็เห็นชายพิการผู้หนึ่งนั่งกอดจออยู่ท่านก็เลยถามว่ามีอย่างให้ซอยบ่คะคณะคนพิการนั่นก็บอกว่าโอ้ยผมก็มาตามประกาศนั่นละคณะในใจแล้วก็นึกสมเพชว่าเบิ่งสภาพแล้วก็พิการอยู่แล้วและคุณสมบัติสิมีครบได้จังใดพะนะแล้วคิดนั่นแล้วก็เลยถามไปเพื่อเป็นพิธีว่าและเจ้ามีคุณสมบัติครบบ่ข้อที่1ถ้าอยู่กันแล้วเวลาทะเลาะกันห้ามตบตีฉันหมอนั่นก็ตอบว่าผมแขนด่วนผมตบตีคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่2คันเวลาเฮาทะเลาะกันห้ามย่างหนีจากฉันต้องโยเป็นผัวเป็นเมียกันจนเฒ่าจนแก่หมอนั่นก็เลยตอบว่าผมขาด่วนผมย่างหนีจากคุณนายบ่ได้ดอกว่าซั่นข้อที่3เด้เจ้ามีบ่ต้องมีอวัยวะเพศที่พอสมควรหมอนั่นก็เลยตอบว่าคุณนายคิดเบิ่งเอาเองกันแล้วกันผมแขนด่วนขาด่วนและเคาะประตูดังสนั่นวันไหววังหันผมเอาอีหยังเคาะพนาเฮ้ๆๆๆ

ไปสละทะลึ่งตึงตังไปพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ฮะจังไดกะอยู่เป็นโมกันเด้อแม่เด้อห้ามเปิดคลื่นหนีใครเปิดคลื่นหนีคนนั้นเป็นหนอนเฮ้เฮ้มวนกันอยู่มองนี่ละโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังบ่าวสิทนสิได้นำปัญหาเกี่ยวกับสวนยางต้นยางและกับวิธีแก้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดกะฟังเป็นมูกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังมื้อนี้บ่าวสิทนมีของดีของเด็ดที่มูเฮาจำเป็นต้องเอามาใช้เพื่อแก้ปัญหาของต้นยางของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกีดยากกีดแล้วน้ำยางกระบอกออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปอยมีน้ำซ้ำเชื่อราเชื่อราโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายทอน้ำยางอุดทอน้ำเลี้ยงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเล่ผ้าราพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วสังเกตว่าแผลสิ นิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบาดนี้น้ำยางกะสิมีความเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โอ้ไหลจวกจวกเทิ่งน้ำยางเทิ่งน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอและก็ตายโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งคนใส่ทั้งต้นยางและก็สิ่งแวดล้อมน้ำโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอาอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นได้มาตรฐานต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์0438401222เก็บเงินปลายทางอีพ่ออีแม่ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: ในผ่าน3คนเพิ่นเข้าไปล่าสัตว์ในป่าปกติก็บ่ไปไกลดอกล่ะวะแต่แม่มื้อนี้เพิ่นไปไกลแน่จักหน่อยอยากได้สัตว์โตใหญ่ๆหลงเข้าไปในอาณาเขตของโจรป่าว่าซั่นเถาะโจรก็จับไว้ซะแล้วในผ่าน3คนน่ะก็อ้อนวอนโอ้ยอย่าเฮ็ดหยังผมเลยว่าซั่นว่าหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าดอกให้ผมเฮ็ดอีหยังก็ได้ว่าซั่นว่าวนาโจรก็เลยบอกว่าขะสั้นโมเจ้าไปหาผลไม้มาผู้ละ10หน่วยคนแรกได้ลำไยมา10หน่วยวนาโจรก็เลยบอกว่าเอาลำไยยัดดากมันให้หมดว่าซั่นว่าก็เลยจัดการเอาลำไยยัดดากไป10หน่วยแล้วก็ปล่อยไปคนที่2ได้บักม่วงมา10หน่วยวนาโจรก็บอกว่าเอาบักม่วงยัดดากมันให้หมดว่าซั่นว่าลูกน้องก็จัดการเอาบักม่วงยัดดากนายพ่านคนที่2ทรมานแปรตายว่าสันเถาะยัดไปฮอดลูกที่เก้าเหลียวไปเห็นมูหัวน้ำตา
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปเฮ้กะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเห็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยก็อย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตาก็จังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้อ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ละแวะแวะแวะอยู่กันเป็น

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: 85ล้านบาทว่ามีความจำเป็นต่อภารกิจด้านการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาวุธปืน
2: เสื้อเกาะกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับของสมาชิกอส.ในพื้นที่นะครับทำไมมีราคาแพงเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่าสำหรับโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะครับระบบดิจิตอล100ล้านบาทจริงๆนี่ยอดก็คือ85ล้าน5แสนบาทนะครับมีความจำเป็นเนื่องจากกรมการปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์การครอบครองและพกพาอาวุธปืนดังนั้นการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเพื่อพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับตรวจค้นจะไม่สามารถเก็บข้อมูลหลักฐานได้เพราะยังไม่มีระบบดังกล่าวของหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
1: ด้านนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือกรรมาธิการชี้แจงเสริมในส่วนงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนว่ากรรมาธิการมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลสัมฤทธิ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการโดยกำชับหน่วยรับงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป
3: มีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพช.ไว้ดังนี้ครับก็คือให้หน่วยงานก็คือพช.ควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้การสร้างการจ้างงานการขยายช่องทางตลาดตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากล
1: จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงไม่เห็นด้วย140เสียงงดออกเสียง54เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีชวิษาประทุมมารายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SMEs ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพเมื่อรายได้ของประชาชนลดลงจึงนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จนทำให้หนี้สาธารณะและภาระของรัฐบาลสูงขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่กำลังขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนตัวเล็กที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กโดยไม่เน้นกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดนำ AI ช่วยเข้าถึงสินเชื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้ารายย่อยและเตรียมตัวเปิดสินเชื่อนกกระซิบให้แบงค์ใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมตัวขับเคลื่อนโครงการ SME Supply Chain Financing หรือพี่ช่วยน้องนำใบสั่งซื้อมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อควบคู่ส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออม Plus เน้นจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการออมและการลงทุน
6: สิ่งที่หนึ่งที่ผมว่าต้องทำคือซ่อมต้องเล่นซ่อมซ่อมอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างด้วยมัวแต่ซ่อมเราก็จะกลับมาวงจรอุบัติเดิมเพราะว่าสุดท้ายเมื่อพายุพัดมาทีก็ถูกแรงกระแทกใหม่
7: กลายเป็นหนี้ใหม่รัฐต้องใช้จ่ายเงินเข้ามาช่วยอุ้มมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับเพราะวันนี้มันถูกต้องทั้งซ่อมวันนี้แล้วก็สร้างโอกาสในอนาคต
5: นายเอกนิติธรรมประภาสย้ำว่าประเทศไทยมีความเป็นกลางและปลอดภัยทำให้เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจึงได้วางโครงสร้างพื้นฐาน AI และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิกฤตโลกเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยนพศรแก้วคำรายงาน
4: ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 89.7 จากสถานการณ์อุทกภัยและต้นทุนพลังงานสูงด้านภาคเอกชนแนะรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี
8: นางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2569ซึ่งปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับ90ในเดือนก่อนหน้าโดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนยอดขายรถยนต์กระบะที่หดตัวลงอย่างหนักท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME ทว่าภาคการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึง 18.2% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสอท.จึงเร่งเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีพร้อมผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือ local content ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินหมุนเวียน
9: เรื่องของการสนับสนุนให้ภาครัฐผลักดันใช้น้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศอันนี้สำคัญมากเพราะว่า E20 จะช่วยลดต้นทุนพลังงานโดยจากการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านะคะให้ลดลงและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรผ่านพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดห่วงโซ่ซึ่งตัวนี้จะเป็น Energy Security ที่ดีถ้าเรามาใช้ E20 กัน
8: ขณะที่นายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสอทกล่าวเพิ่มเติมว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการ3เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็น97รับอนิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าราคาถูกภาระหนี้เสียหรือ NPL ที่สูงถึง 110.92 ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ39บาทและความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าแต่ระดับ31-32บาทดอลลาร์ต่อสหรัฐโดยภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
4: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่ออายุที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกว่าที่ประชุมจะเสนอการต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการอีก1วาระโดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูแลเป็นการเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อเกิดการรั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่ชัดเจน
10: คณะกรรมการชุดนี้เรารับผิดชอบเฉพาะเมื่อเกิดพวกการป้องกันเราก็จะมีโอว่าการป้องกันเราจะป้องกันในด้านใดบ้างนี่คือเป็นคณะกรรมการที่เรื่องของมลพิษนะครับตรงนี้ครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเพราะว่าเมื่อเกิดการรั่วไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมหรือสารเคมีว่าถ้ามีการทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดความเสียหายใครจะเป็นผู้รับและการรับผิดตรงนี้เนี่ยหน่วยงานใดที่จะต้องเป็นผู้เรียกร้องแน่นอนครับผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เรียกร้องแต่การที่จะบอกว่าผู้เสียหายใครจะเป็นผู้รวบรวมต้องเป็นเรื่องของคณะกรรมการช่วงนี้เราจะเข้าไปดำเนินการ
4: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดการและเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เพื่อตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่ สูบของเหลวปนเปื้อนออกและปิดกั้นระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขณะที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มบริเวณเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลถนนพระราม3พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ลักษณะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยในการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนเริ่มสูบน้ำมันพบค่า LEL อยู่ในช่วงร้อยละ 5-14 ซึ่งในการปฏิบัติงานกทมได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดสูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรจัดการน้ำมันตกค้างโดยเบื้องต้นได้สูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนและที่รวบรวมไว้ 22,000 ลิตรแล้วโดยบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆซึ่งสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยได้ฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์รวมทั้งยังเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทม.บริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน COD สารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเดินหน้าตรวจสอบ Data Center ทั้ง47แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำมันสำรอง
11: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมประสานสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล Data Center ในกรุงเทพปัจจุบันพบว่ามีจำนวนประมาณ47แห่งเน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งการใช้พลังงานระบบไฟฟ้าสำรองปริมาณการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองระดับเสียงความร้อนและการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Data Center ในรูปแบบอาคารเฉพาะหรือ Stand Alone ที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งที่เหลือได้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ Data Center ระดับประเทศที่คาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ภายใน1เดือนขณะที่ Data Center อีก41แห่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่แทรกตัวอยู่ในอาคารสำนักงานทั่วไปซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานและรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาประมวลเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งนี้ Data Center ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดเก็บน้ำมันสำรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานด้านพลังงานซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมืองชนันชิดาสังทองรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
12: นายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับหญิงคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเตือนประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใส พ.ศ. 2567 ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกันติกาแก้วใสรายงาน
4: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท
13: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่เขตปทุมวันโดยเฉพาะย่านสยามถือเป็นย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยประกอบด้วยการงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนซึ่งระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้น
14: เราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนเพื่อที่ผู้คนวันนี้จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้งสองสถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
13: ส่วนในพื้นที่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนายชนันท์ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนผ่านจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างสูงสุดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันจะร่วมมือกับบุคลากรทั้งสองสถาบันในการดำเนินการกวดขันอย่างเข้มงวดชาวนันท์มาลีรายงาน
0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
15: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ทางนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
18: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
17: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
19: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก36รายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐโดยมุ่งเป้าไปยังภาคการบินและบริษัทของอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่7แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำให้สายการบินมาฮานแอร์และสายการบินอื่นๆของอิหร่านต้องหยุดให้บริการนอกจากนี้ยังจะคว่ำบาตรบริษัทในตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียและคาซัคสถานที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านซึ่งรวมถึงการช่วยรัฐบาลอิหร่านจัดหาอากาศยานที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษจะห้ามการนำเข้าสินค้าทั้งหมดที่มาจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์และการโฆษณาโดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่เดือนที่6ถึง9เดือนข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้การแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐต้องล่มสลายด้านนายกีเดียนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามมาตรการดังกล่าวของอังกฤษและจะสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มรวมถึงจะขับผู้แทนของอังกฤษออกจากศูนย์ปฏิบัติการทางทหารร่วมในฉนวนกาซายุติภารกิจฝึกอบรมกองกำลังความมั่นคงขององค์การบริหารปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งห้ามพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของอังกฤษบางรายเดินทางเข้ามาในอิสราเอลต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่6ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จะถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา5นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา19นาฬิกา37นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา1นาฬิกา28นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา12นาฬิกา57นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิกา46นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา7นาทีย
20: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
21: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
19: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Quality Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านใครกาจุลโลบนรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเป็นวันพุธนะคะวันแห่งความบันเทิงบันเทิงวันนี้เราจะบันเทิงกันจริงๆเพราะเราเครียดกันมาหลายสัปดาห์แล้วและแน่นอนนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่บอย PR ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับโยสวัสดีครับคุณผู้ฟังเราเครียดกันมาหลายสัปดาห์แล้วเนาะ
1: ก็เลย
2: อาทิตย์นี้ก็เลยคุยกับโยบอกว่าพาเขาออกไปเที่ยวบ้างดีกว่าพาออกไปสัมผัสธรรมชาติพาออกไปเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์คือเที่ยวไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวนะเป็นการเที่ยวที่โยจะเล่าเรื่องแล้วก็ได้ความรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยในตัว
1: ใช่แต่จะบอกว่าก่อนอื่นเลยเราโปรยมาไว้แล้วนะว่าเราจะไปเที่ยวแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่
2: งธนบุร
1: ีและแน่นอนเราจะสตาร์ทที่วัดอรุณซึ่งพี่บอยไปมา
2: ไปมาล่าสุดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนคืออย่างนี้พี่อยากไปวัดอรุณมาเป็นเดือนๆแล้วและพี่ไม่มีเวลาไปพอถึงวันว่างปุ๊บคนนั้นก็จะชวนไปนั่งชวนไปนี่ชวนนู่นแล้วผลัดมาตั้ง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: รัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนาอันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:46 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประจำปีการศึกษา2567-2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา2567-2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจบข่าวในพระราชสำนัก
2: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างทรงพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นวันนี้ในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่วันนี้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีอาคารชั่วคราวตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและเป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐท้องถิ่นเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอกภาพสำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการลงนามถวายความอาลัยนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรีการนำเสนอ8ชุดไทยพระราชนิยมและสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการสาธิตการทำดอกไม้จันทร์ดอกพิกุลดอกไม้ประจำจังหวัดสำหรับใช้ในพระราชพิธีเดือนธันวาคม2569โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีนำคณะวิทยากรมาสาธิตและให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมลงมือทำจริงจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวง
3: นายสุชาวทูโมสิกในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีเพื่อแสดงความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวนหนึ่งหลังในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยของผู้ยากไร้ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนออนปวีวงวชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานของดีเมืองนราประจำปี2569
4: นายธนาวิทย์ชยานุพงศ์นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาสเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดนราธิวาสได้กำหนดจัดงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569วันที่12ถึงวันที่21กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสโดยกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็น1ใน5กองงานหลักโดยตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสได้จัดการประชันเสียงนกเขาชวามาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นครั้งที่42แล้วในแต่ละปีจะมีผู้ส่งนกเขาชวาเข้าประชันเสียงจำนวนมากทั้งจากในประเทศและต่างประเทศถือเป็นสนามการประชันเสียงที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับอย่างมากทั้งนี้การประชันเสียงนกเขาชวาปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนนี้ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาหรือสวนร.5
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: กราบสวัสดีครับพี่น้องปองปายสมองสุบอนเด้อเอาวันนี้ฝนบ่ตกเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้กับฟ้ากำลังหึมๆมากขึ้นกันนะครับให้เวลาเก่าของเขาแล้วล่ะนะครับคือประมาณจัก2ทุ่มเศษๆมันจะมาแล้วฝนนะครับเมื่อคืนนี่ก็ท่วมอู้ยท่วมนั้นโรงเรียนถนนหนทางก็ว่าถือว่าท่วมหลังหน้ามันระบายบ่ได้ยามมื้อเช้ามันก็บกไปให้ว่ารถแล่นบ่ได้รถน้อยรถมอไซค์จมลงไปนะครับเพราะว่าน้ำมันหลายมันขึ้นตกแห้งคักนะพี่น้องตกโดนพร้อมตกจนสอดแกงนะเออนะครับตั้งแต่เห็นฝนมากกับมีแต่มื้อคืนนี่แหละนะครับแห้งอีหลีน้องนั่นครับพอสําใดสํานึงนะครับมื้อนี้นะครับกะกับมืออื่นกับมีโอกาสตกอีกนะครับตกคือเก่าเนาะเพราะนั้นมองแล้วว่าถ้าได้ตกมันก็สิตกไปละนะครับอย่าประมาทเด้อพี่น้องนะครับประหวังในวันที่พอทุกคนสักผ่าสักแพ้ไว้เห็นแดดๆคึมมาคราวเดียวเลยตกหึมๆโลดนะครับเพราะช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะนะครับเอาฮัลโหล
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับ
1: เนี่ยพอฟังเพลงไอ้เด้อมากินขึ้นกินไอ้เด้อ
0: ซื้อเพลงถือว่านี
1: ่จ้าซื้อเพลงมันก็กินขึ้นกิน
0: แท้แล้ว
1: ครบหมอไปเด้อขอหมอไปแม่ท่านปีสวัสดีเด้อไอ้เพลงไอ้เด้อ
0: ครับ
1: จ้าไอ้แม่ด้านแม่สาวบ้านด้านใต้เด้อเวเม็ดตาลมาด้านใต้เม็ดเชียงเนี่ยเสียไร่เนี่ยเด้อถามพร้อมไม่เด้อเม็ดท้องลอยพร้อมจ้าไม่มามาคนสวยพร้อมไม่เด้อจ้าแบบเม็ดถือเม็ดเรียนเม็ดล้านเนี่ยเด้อเม็ดพันเอเจ้ากระสินคนสวยเม็ดน้อมเม็ดจวนเป็นหน่อยเนี่ยเด้อเม็ดบุญงามเม็ดคุณเกี่ยวเม็ดแม่เทียนเด้อแม่เทียนลุกมาแต่แม่เทียนเอ้ยลุกขึ้นมาฟังเพลงเด
0: ้อไอ้พุ่นนอนสนิท
1: เอิ่นจะมาตัวหนามันก็ไม่มูเนาะ
0: พุ่นนอนสมองก็ยังไ
1: งนางคนเดียวเอิ่นมัวฟังน้ำเหมือนตัว
0: พุ่นนอนสนิท
1: ก็นอนเดี๋ยวหนาแล้วเดี๋ยวเจ้าอีเจ้า
0: ฮะ
1: นั่งโต๊ะนั่งอยู่นี่แล้วนอนอยู่นี่แล้วนั่งฟังเพลงอยู่นี่เดียว
0: บัวอันผู้สาวฟังเพลงแม่คือเอิ่นมันขึ้นมาฟังมันนอนสมองก็ยังไง
1: อายุหันละ
0: เตี้ย
1: เลี้ยงมาหน่อยจนลุงอยู่หันละบ่นอนหรอกเขาเดาเลี้ยงมาหน่อยจนลุงหันหน่อยเอ๋ผมมีหมาคุณกระไรขัดคุณหมาหน่อยกระไรไอ้สองควายที่พูดตนเนี่ยเด้อหาไม่อันว่าหาไม่กินอันมันเลยจำลงไปตัวจ้าตัวจ้าหมาแค่น้อยยังหมาสิ
0: น้องน้องไม่ร้ายหลายในฝนตก
1: ยังไม่แน่เดี๋ยวไปเบิ่งโอ้ยสวนกับกวางบ้านเนาะ
0: น้องไม่หลายสนิทอันนี
1: ้สวนบางสวนบางกวางเกินไปตักปูกรอพ่อหนาโยกไก่นั่นโยกไก่สวนไก่บ้านสวนพ่อหนาก็ได้เดี๋ยวเบิ่ง
0: ครับต้มน้องไม่ก็กินกับลาบปลาวังแรงหันละ
1: เห็นดูเห็นดู
0: ก็แซ่บอยู่ได้หล่ะเพราะแล้วแรงอยู
1: ่ตักปูดีบ้านตักปูผักโอ้ยงามเนาะนี่ที่ใหญ่เห็นเดี๋ยวเบิ่ง
0: พัก
1: งาม
0: ก็หนา
1: แต่เ
0: นาะเฮ็ดไปสั้นล่ะพ่อได้บ่เหงา
1: บอกเป็นคุณได้เด้อ
0: ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับจากไปหน่อยวันสีฐานนะช่วงนี้ก็น้องไม้หลายพี่น้องนะครับฝนตกมากนี่ลำนำหน่อยโอ้ยน้องไม้ขึ้นไว้ใครมากินมาท่านมันสิลำใหญ่ก่อนมันสิเป็นบังเป็นยังไปก่อนนะครับที่การปลูกไผ่สำหรับไว้จะกินเนี่ยเขาเจ้าบ่ให้มันเกิน4ลำนะนะครับก็มันออกมาก็คือสับก็บ่สับถิ่มก็คือสับไปเฮ็ดกินแนวอื่นแล้วล่ะนอมันไปนะครับเออบางคนก็เอาลำมันไปจะเฮ็ดนะครับเอาลำมันไปจะใส่งานใส่นั่นใส่นี่เฮ็ดขอกเป็ดขอกไก่กันแล้วแต่ได้ยิ่งกันเฮ็ดเป็นเพื่อจะกินนอน่ะเขาจะเอาไว้แค่4ลำนะครับตอนนั้นก็สิพ่อหนาฝนมันก็จะขึ้นสลึบมาเลยครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าขันหลายลำมันสิเริ่มแย่งอาหารกันนะครับ ใหม่ๆก็เป็นจังซี่ล่ะพี่น้องเงียบๆนะครับก็บ่เป็นหยังเฮาก็ฟังเพลงไปพี่น้องพุ่นละคนก็จะได้เฮ็ดทันได้ฮู้จักเวลาเวลาดอกเลยครับตัวนี้ 2:00 น. ถึง 3:00 น. จะขาดสายหนาวก็กล้าเอาเพลงนี้ก็มอบให้สาวสัมผัสทั้งอวดกันเป็นจอบขอมาตั้งแต่

0: ้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกละกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: อยากได้สบู่นะครับสบู่ก็จะเดินทางมาฮอดมืออื่นนะครับฮอดมืออื่นคือวันเสาร์นะฮะจำนวนหลายสูตรว่าจะเป็นนมเขานมแพะนะครับมะขามมะละกอขิงนะครับแล้วก็ขมิ้นนะครับมาฮอดแน่นอนเนาะนะครับพี่น้องอยากได้ก็สั่งกันได้นะครับในมือ20,000นี่ละนะครับขันมาฮอดวันเสาร์ขันมาฮอดบ่ค่ำเฮาก็สิส่งช่วงบ่ายๆนะครับก็สามารถที่จะฮอดพี่น้องวันอาทิตย์แต่ว่าคันมันมาค่ำก็ต้องส่งวันอาทิตย์นะครับฮอดพี่น้องวันจันทร์ไปซั่นนะครับเนาะอ้าวนะครับฝากพี่น้องได้รุ่นแต่มื้อนี้เป็นเงียบๆจังได๋ผู้พี่น้องไปใส่เบิดนะไปใส่เหมือนกันจังได๋ยังเป็นฝนตกทางพุ่นติถึงสลับกันเออเนาะเว้าทาอยู่นี่ล่ะเอาว่าเป็นหยังบ่มีผู้ใดขอก็เปิดเพลงทิมแล้วก็นี่คือมื้อคืนนี่ล่ะอยากอีหยัง

0: บดเคี้ยวการรับประทานอาหารทั้งของหวานผลไม้หรืออาหารที่เป็นอ่อนแข็งนุ่มหรืออะไรก็ตามนั้นเราจะต้องผ่านช่องปากปัญจสีได้รับคำถามมามากมายเลยเรื่องของฟันโยกฟันคลอนมีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากรากฟันเสียเหงือกร่นเนี่ยทำยังไงนะคะมีสมุนไพรตัวไหนที่ดูแลได้ลึกขนาดนั้นนี่เลยค่ะไม้เจียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะมีหนามอันแหลมคมนั่นเป็นอุปสรรคในการเดินป่าพรานป่านั้นฟันทิ้งหมดเลยน่าเสียดายมากปัญจสีต้องอนุรักษ์นะคะไม่งั้นเราไม่มียาสีฟันดีๆมาใช้นี่มาดูว่ายาสีฟันที่ดีสำหรับการทำความสะอาดเหงือกและฟันมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะว่าคนสมัยก่อนนั้นใช้ไม้เจียเกลือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟันสะอาดนะคะอันนี้คือของโบราณแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อาจจะมีไม้ฝรั่งสะระแหน่ค่ะความสดชื่นจากการบูรพิมพ์เสนเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสูตรพื้นๆแต่สูตรเด็ดนอกเหนือจากข่อยหรือฝรั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ไม้เจียไม้จะดูแลลึกไปถึงรากฟันดูแลลงลึกไปถึงเหงือกนะคะถ้าเหงือกร่นแล้วเวลาเรายิ้มนั้นโอ้เสียบุคลิกภาพเลยค่ะหันมาใส่ใจนะคะในการเลือกใช้ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรพร้อมกับการเลือกใช้น้ำยาบ้วนปากไว้สำหรับกลั้วคอกลั้วปากนะคะดูแลเรื่องของช่องคอได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันปัญจสีผสมไม้เจียไม้โกธากิ่งฝรั่งพิมเสนสะระแหน่การบูรบำรุงรากฟันกำจัดหินปูนคาบกับชาคาบกาแฟและรากฟันเหงือกบวมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อดีเจชูศิลป์080979820000
2: สารพิษภัณฑ์ของสมุนไพรปัญจสีเข้ากับมียาสีฟันเป็นสมัครหาสิบบาทเด็กพี่น้องบ่หลายเนาะนะครับเป็นแบบตลับแต่กับน้ำยาบ้วนปากนะครับมีแป้งพัฒนาคือกันนะครับอันละ120บาทพัดแล้วจังหนาบายุศิลป์นี่กับพัดเด้อืมก็สิขอรายการกับพัดให้มันนวลๆสีหน้านวลและคนอ้วนนักเลงยานต้องว่าจังซี่เด้ พยายามเหลือเกินฮัลโหล
3: ฮัลโหลค่ะ
2: โอ้เสียงดังฟังสักเนาะ

0: ก็เบิ่งคือกันล่ะนี่ก็ได้เพราะกันเบิ่งจะเปียงปิดเครื่องเบิ่งซะเปียงนี
1: ่ตาดีเสียงออกว่าก้อนนี่จะอยู่ว้าวขาวที่ตัวอยู่กันเด้อขอฟังเพลงต่อแม่ว้าว
0: เออก็เบิ่งฟิลิปปินส์กับเวียดนามยันเหล่าไทยก็ชนะไปแล้วล่ะอืม
1: จ้าไทยก็ชนะแล้วจ้า
0: เออ
1: ก็เบิ่งขอฟังเพลงหันหักหัวใจเจ้าเด้อล่ะนะเด้อว้าวมนต์แคนหลอกจ้า
0: ครับบ่ครับมันสิฮอดผมมืออื่น
1: วันอาทิตย์ก็มาเนาะ
0: ก็สิว่าขันมาวันอาทิตย์กับวันจันทร์ครับ
1: จ้าจ้าจ้าจ้าอันละมาเที่ยงขอมอดเด้อมาเด้อ
0: ครับ
1: มอดจะหาลูกกับแก้วมอสวรรค์แม่ที่ทองแม่พันเอกมาพ้นท้องหนองดังมือเด้อมา
0: โอเคแม่ต้องลอยไปยังไดผู้น้ำท่วมนะผู
1: ้ว่าแม่น้ำอันนั้นท่วมพลบอนแม่น้อยที่ฐานได้เปล่า
0: บ่แม่นแม่ต้องลอย
1: แม่ต้องลอยบ่จ้า
0: เพิ่นไปใส่บ่คือมัน
1: ว่าจะคิดเสียจะเสียเนาะบ่าวเนาะ
0: คือมันรถไฟเพิ่นเฮ็ดสถานีรถไฟเพิ่นควมเฮียดเพิ่นติให้จังได๋ให้เงียบ
1: เออมันยินเสียงมันจะเสียง
0: จังว่ายิน
1: บ่
0: นี่มันต่อไปต่อล่างรถไฟยันเขาอยู่หันแถวนั้นแต่ก็ล่างขามซี่ขามยังไป
1: วันแรกไปเบิกท้องว่ามันล่างรถไฟบุญเบา
0: อยากเบิกให้ง่อยกล้วยพันธุ์เนี่ยน้องหันแล้วมันติดไล่ไปหัน
1: จ้าจ้าไอ้จ้าเสียร้ายยัง2,400เนี่ยจ้าจ้า
0: โอ้จ้าจ้าจ้า
1: อันนี้มาเพื่อนน้อยสีดาเนี่ยจะมาเด้อ
0: ครับ
1: คื
0: ออย่างนี้จ้ะ
1: คือจีรอรอหลอกให้คนนายสั่งตอบตัวสวยเลยนะมาเด
0: ้อเออสุดเท่านั้น
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับได้ครับอ้าวได้ครับเพื่อนคนก็ว่าฮอดใสละบ่าวฮอดมองเก่านี่ละมื้อหยังละบ่าวก็นี่มื้อนี้วันศุกร์เดี๋ยวสิเป็นมื้ออีหยังแล้วพูดได้บ่จักมื้อจักเว้นอีหยังนี่เสียอยู่จ้าโอ้ยพากันไปเบิ่งวอลเลย์บอลเหมือนละก่อนแล้วก็ว่าโอ้ยสักใครก็บ่จัดสักว่าสิบ่จัดได้ดีจักน้อยบ่ยากน่ะก็เปิดเทปทับก็ได้ดอกอืมเนาะอืมเอา
1: โตเก้งจ้าวนะ
0: ครับผม
1: โตเก้งง่ายวันนั้นแม่ตกบนตึกเ
0: ด้อเออไข่มันตกแม่ยังบ่ตกก็บ่หามบ่ามันบ่ตก
1: ฟังบ่จ้าตึกฟ้าห้องบ่อมเด้
0: อืม
1: ตอนนี้เจ้าละว่าโตเก้งอยู่ว่าสิฟังก็บ่ได้ฟัง
0: มันสิ
1: ไปอย
0: ู่
1: ไหน
0: ด้
1: วย
0: ย่าน
1: เพิ่นย่านเพ
0: ิ่
1: นอยากฟ
0: ัง
1: เน
0: า
1: ะ
0: เอ๊ะธรรมญาณเนี่ยไว้ฟ้าหรอมีแต่ฝนฟังโลด
1: ขอฟังเพลงอันต้นลมผัวผือนะจ้า
0: ครับ
1: จ้ามอบไปหาแม่หน่อยเด้อขอหาแม่เสียงเด้อจ้า
0: ครับ
1: น้องเด้อจ้าแม่เด้อเอากระถิ่นน้ำแม่พัดเห็ดจ้าเด้อเจ้าเสือน้ำแม่เด้อเอาก
0: ระ
1: ส
0: ิน
1: ม
0: ัน
1: เลย
0: จ้
1: าเด้อกลับไปชุดแจงเจอสายเลยจ้าเด้อ
0: ครับ
1: กระปุกมือแฉกเลยเด้อผมฟังบอกฟังยาน
0: คุ
1: ณแง่งแง่งเนาะจ้า
0: เกือบธรรมดา
1: แจงเจอสายเลยจ้าเด้อ
0: ครับ
1: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับนะครับอ้าวผู้ใดเบิ่งวอลเลย์บอลเจ้านี้ก็ไทยแข่งไปแล้วล่ะนะครับเป็นโครงการของซิวิลีกซิวิลีกก็หมายถึงมาซิลครับก็หมายถึงว่าเอาตั้งแต่เอเชียใต้เฮานี่ล่ะมีประเทศแต่เนี่ยล่ะซี่11ประเทศแต่ว่าประเทศที่เขาจะมีวอลเลย์บอลก็มีประเทศไทยฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียมีอยู่4ประเทศนะครับเออแล้วก็มีประเทศอะไรอีกล่ะเออนั่นแหละมี4ประเทศนะครับอืมมีซ้ํานั่นนะเออมีแข่งกันที่ซ้ำนั่นล่ะนอกนั้นก็จังเฮ็ดซ้ำเฮ็ดไอ้แข่งกันซื่อๆนี่แหละนะครับว่าประเทศใดที่แข่งเก่งกว่ากันในโซนนี้โซนเอเชียใต้เฮานี่มีโซนประเทศลาวประเทศเขมรเพิ่นก็บ่ได้ส่งเนาะนะครับอืมประเทศมาเลเซียก็บ่ได้ส่งนะครับอืม ม่ได้ทรงเขาแข็งประมาณนี้ล่ะนะครับกระทรงแต่ผู้ทรงเนาะก็ยังผู้โทษนี่แหละก็แล้วแต่ผู้โทษเอาฮัลโหลฝนตกป่ะเนาะทางคุณ
1: ฝนตกป่ะน่ะ
0: เศร้าเหรอไป
1: อ่อนจังหน่อยอยู
0: ่อ่อนๆนี่ได้บีบเบิ่งติมันก็ยังบ่เขียบนี่ติเดี๋ยวเบียบเบิ่งบ่ได้ติโอ้สนุกเนาะสนุกโทรไว้ผู้ใดญาติโทรว่าหยังวะ
1: โทแม่นบ่โทรก็มีผู้ฟังอยู่ว่าน่ะ
0: เอาเขาเจ้าก็สิย่านฝนเนาะเขาเจ้าสิบ่ฟังตั่ว
1: โอ้เ
0: ข
1: าเจ้าฟังดี
0: กันเอ้ยดีอย่างเนาะ
1: แม่ไปลูกมานเจ้าว่า
0: ว่าจังได๋
1: เจ้าตำบลตาดแม่เพชรคุณแม่เพชรอันฟังบ่เนาะตอนนี้เนาะยังฟังดีเป็นตำบลตาด
0: ตำบลสะอาด
1: พ่อเพิ่นมีโรงพยาบ
0: าลโอ้ตำบลสะอาดทั้งพี่ทั้งบ้านนั่นถ้าเสียวพี่เนาะ
1: เพิ่นคุยกันดีกันเนาะมันคุยกับเจ้ามาคุยโดนแต่ว่า
0: จักอย่างก็เจ้า
1: เออให้แม่เพชรตั้งนิติกันเพิ่นมาเมื่อแรงเขาอันขอเพียงได้เด้อประจักษ์เพิ่นว่า
0: บื้อไปพ่อกันอยู่ไสล่ะนั่น
1: อยู่โรงพยาบาล
0: โอ้ส่วนมากกันยังพ่อกันยังสั้นเนาะกับบ่อยู่วัดกันอยู่โรงพยาบาลเนาะอายุหลายมากขึ้นนี
1: ่ตรวจฟันกันหาไปตรวจฟัน
0: กับบ่ตรวจบ่หวานกับไปถอนเขี้ยวเออกับบ่สั้นกับไปกับบ่สั้นกับไปวัดเออไปฟังธรรมฟังหยังเออไปสั้นอืม
1: ว่าได้ถอนฟันจ่อยไปตรวจต่อจ้ะไปอบยาสม
0: ุ
1: นไพร
0: ต่อซะเอ้เอาเฮ็ดลงไปก็ได้ไปโรงพยาบาลบ่ต้องออกไงหรอกมันเป็นแหนกนั่นเป็นแหนกนี่อยู่หั่นล่ะ
1: เพราะว่ามันมันเป็นแล้วมื้อคืนจังโอ้มื้อวันจันทร์จังมาเด้อแม่หรือเพราะว่าจะได้ลงไปตรวจ
0: มันเป็นหยังมันเป็นเขียวข้วยคือเขียวเจ้าของ
1: เขียวข้วย
0: คือบ่มีเขียวเจ้าของจักหลิมคือบ่มีเขียวเจ้าของมีแต่เขียวง้อเขียวคุ้ยแต่หั่น
1: เข
0: ีย
1: วตอม
0: ัน เ
1: ด
0: ้งว่าหนาเออเอ้ยมีดไปผ่าเอาได้ผ่าตอนี่มั้ยอืมช่วงนี้บ่มีเขียวเจ้าของมีแต่เขียวคุ้ยว่าติโอ้ยเลี้ยงไว้หลายคอกเนาะ
1: มันย่ําเขายากก็เลยจะถอนบ่ได้ถอนจ่อยคนหลาย
0: เออคนไปคนก็ไปโรงพยาบาลล่ะโรงพยาบาลก็ไปสำหรับให้คนไปคนป่วยล่ะไป
1: นี่จะพวกเบาหวานเต็มอื่นจึงอยู่
0: ที่พวกเบาหวานติ
1: เบาหวานหลายกับเต็มมีแต่เบาหวาน
0: หมอก็เป็นพยาบาลก็เป็นเบาหวานทั้ง
1: เป็นคือกันนั่นน่ะ
0: เป็นคือกันเป็นซ่ากันคือกันเขาเรียกว่าโรคเรื้อรัง
1: แต่ว่าแม่บ่เป็นหรอกเบาหวานแม่บ่อยากเป็นเป็นควันดันอยู
0: ่นั่นไม่มีใครอยากเป็นจะคนดอกมันก็สิมาเองมาคือยังรถไฟเนี่ยลังกับมาทีละขบวนสองขบวนไก่มันอยู่น้ำกันนี่ละมันหลอดกับมาก็อยู่น้ำกันเลี้ยงนั้นไว้คือพี่ปอบเนี่ยมันสิงอยู่นี่ละ
1: แม่ว่าคอยมีโรคอ
0: ย่างต่อซึ่งบ่มีโรคเลยซึ่งบ่มีโรคเที่ยวเขาต้องโรงพยาบาลเนาะกลับไปหยัง
1: ไปถอนฟัน
0: แล้วก็ไปถอนเขียวแล้วก็ไปเสริมเขียวแล้วก็ไปดัดลวดจน
1: ม
0: ัน ไ
1: ปพ่อกันกับแม่เพชรพูนตำบลตาด
0: ก็สิ
1: เพิ่นเขาพ่อกันดีคักเนาะ
0: เพิ่นก็รู้จักแม่เสริมแม่เสริมดังว่านั่นติ
1: รู้จักคนตายตัวหน่ะ
0: บ
1: ่ไอ้คิดก็เป็นแม่บ้านเนาะคบกันหลายบ้านหลาย
0: ห
1: ม
0: ู่
1: ก
0: ัน
1: ได
0: ้
1: พ่อก
0: ัน
1: ตำบลน
0: ั่
1: นตำบลน
0: ี้โอ้ตำบลนี้เขาจะร่วมมาเนาะซุ่มผู้เฒ่าไว้พ่อกัน
1: มาย่ามาซุ่มกันเป็นตำบลขึ้นมา
0: เดี๋ยวมาซุ่มกันกับพ่อกันควักหากันทางวิทยุนี่แหละอุ้ยฮาเอ้ยหำปะติที่เป็นผู้จังซี่
1: น
0: ั
1: ดก
0: ัน
1: ไปก
0: ิน
1: ข้าวคุณจ้าซี่คุณจ้า
0: เออไปกินข้าวกินซี่เออนั่งแล้วก็นั่งไปซาซี่ไปเบิ่งหยังไปกินหยัง
1: เพียงอันฮักสาวเสริมสวยเรื่องว่าหน้าเด้อ
0: โอ้ยผู้ใดบ
1: ่ไปปล่อยในเด้อมื้อนี้มาจั่นแล้วคุณแม่เปียกฟังเด้อคุณแม่หลวงพ่อนมื้อนั้นน่ะอยู่ตลาด
0: ฮักสาวเสริมสวยเออก็ไปเป็นผู้เสริมสวยไปหาดัดผมหยองที่เราไซโลได้หลายมา อันนอนขามขึ้นเนี่ยมันหยองหยองเหมือน
1: นัดไอ้คนกับนัดตองนาเนี่ยนัดยิ่งมันอีสองหัว
0: เออนัดไอ้คนกับนัดเอาหัวละจักบาทล่ะ
1: สองร้อยท่านจองวัน
0: น่ะแต่คือเอาแพงแท้
1: หัวแพงอยู่วันน่ะ
0: หัวละสองร้อยมันดีไหมหัวผมก็บ่มีเพราะสินจะเอาของข้าเจ้าวันยังก็ไหลแต่เออผมล้นมาเลยลื่นนี่ฮะ
1: ข้าเจ้าแห้งเอาแพงเลยในนัดเสือแม่นัด
0: เออคนที่เสริมคนที่เสริมสวยได้คู่เฮ็ดสมเสริมมึงต้องมีความสวยซะก่อนถ้าบ่มีความสวยจะไปเสริมเด้อมันสิตื้มกว่าเก่าบ่เสริมได้
1: ไม่ทําได้ดีๆหมดน่ะ
0: อ
1: ือนัดหัวเดียวก็เดียวแล้วกัน
0: น่ะอันเอาน้ํายาหยังล่ะออดาดคือหยังล่ะคือใบโพคือหยังคือใบโพคือหยังคืออ
1: ันยา
0: สระผม
1: น้ํายายวด
0: ใส่ถ้วยที่บ่นี่ใส่หยังถ้วยกากายบ
1: ่ใส่หลอดใส่หลอดแต่มันมีอันหลอดอันนั้นอยู่เนาะหลอดอันใส่น้ํายาใส่ม้วนผมดัดผมให้เจ้า
0: อืมดัดผมบัดนี
1: ้น้ํายาใส
0: ่แล้วส่งหยังล่ะส่งพิจารณาบ่คือส่งหยัง
1: เออแต่ก็อยากสิมักส่งไหนให้ใส่เบิด
0: ส่งฟ้าล่าส่งบอบเถบอบถุยไปซั่นเด
1: ้ผู้เฒ่ามันบ่มีส่งหยังดอกพ่อน่ะ
0: มือส่งหยังส่งงามๆดีจังได
1: ๋งามๆธรรมดาน
0: ี่ล่ะเอ้ไปดัดผมถ่าผู้ใดเนาะนั่น
1: แหละผู้เฒ่าเนาะผู้สาวบ่มีดอก
0: ดัดมันเป็นร้อนนั่นร้อนนี่เนาะอืม
1: 50 40ปีมันดัดน้ําแม่เบิดนั่นน้ํามื้อนี้แถวมื้อนี
0: ้หัวละ200นี่เงินผู้เฒ่าได้เท่าไหร่เดือนละ300อันนั้นเงินนั่นบัตรคนจนก็สิบ่เบิดสักเดือนละ600 700มื้อเดือนนี้ก็ไปละ200แล้วอีก400อืม
1: แม่แห้งบ่ได้เนาะเงินอันวัดนั่นเด้อเจ้าสิให้แม
0: ่เอาผู้เฒ่าบ่ได้ติเงินผู้เฒ่า
1: เงินผู้เฒ่าได้อยู
0: ่เออ
1: บัตรที่กาดนั่น
0: กาก็ก็ให้ตามอายุไขนั่นโอ้อันอายุนั่นล่ะอืมเจ้าว่าเป็นคน
1: แม่เคยได
0: ้เคยได้อีหยังบัตรอีหยัง
1: แม่เคยได้อยู่แม่บัตรนี่เขามาตรวจสอบแม่บ่ได้
0: บัดคนจนเฮาเป็นคนรวยเลือรังแล้วเนาะก็ยังว่าตะกี้เป็นคนจนมาตลอดเพราะเขาประกาศ17กรกฎาคมเราเป็นคนรวยขึ้นภายใน1วันก็ยังว่าไม่มี
1: รวยเลือรัง
0: รวยเลือรังพวกนึงก็จนเลือรังเจ้าๆอันใดเอารวยเลือรังนี่ล่ะอยากอีเลี้ยอีเลี้ยอีเลือดอยู่นี่ล่ะอืม
1: ขึ้นไหนแม่บ่บาดนี่
0: ซั่นฮะเขาบ่ขึ้นแล้วเขาก็เบิดพุ่นล่ะถ้าก็เมิดซีดพุ่นแล้วเขาเฮ็ดไหมพุ่นง่ามใดบุ
1: แอบไปอุทวนอยู่มันนี่ห้านใด
0: ไปอุดรบ่ติเพิ่งไปใส่ก่อคือไปไก่แต่อุทวนอุดรก่อนมาใหม่ก็ได้โอ้ยหูก็บ่ได้ยิน
1: ไปอุทวน
0: ตี้เขาว่าสิไปอุดรไปรถคิ้วใดซั่นเขาสิถามพันใส่นี่เออก็หามันได้เนาะอืม300ก็ซื้อบงชิรถนี่หัวล้านนึงพุ่นละอืม
1: เ
0: อาสร้างหัวผู้ใดเจ้าของรวยเรือลั่งไปแห้งเลย
1: สร้างห
0: ั
1: วบักอนุทิน
0: เอาเอื้อนเขาบักจังได๋เนาะเขาเป็นนายกเนาะ
1: เอิ้นมน
0: ุษย์มันบ่จักเฮาดอกบ่ติคันเอิ้นว่าบักนี่มีแต่พวกดังเด้ทั้งบักสมบัติบักมิตรเทพบัญชาบักอีหยังบักดาวบ้านดอนมื้อนี้โอ้ยดังบักสาธิตมันแห่งดังเนาะ
1: นี่อันนั่นมันแห่งดาคักไอ้ว่ายไอ้สัตว์ไอ้หยังแห่งดาบ่ซั่นในเท่าไหร่
0: เออมันก็ด่าไปโลดอีนั่นเนี่ยไปจะสร้างด่าเขาก็ได้จะเกิดมาด่าซะ
1: มาด่าครับ
0: โดยอย่างด่าอย่างรอกันเนี่ยมันเห็นเขาเห็นอย่างบ่ถือจังแนวก็ด่าแต่เขาเถี่ยเออ
1: ด่าเขาปากเสีย
0: ด่าเห็นอย่างด่าใส่ซาด
1: ม
0: ัน
1: บ่ได้เงิน
0: เออสิไปหาด่าอย่างจงภูมิใจเติดที่เกิดเป็นคนรวยจนตัวให้เราทําไปอีหลากอีเลียตําเฮียนตําซานไว้กันปลูกผักปลูกหญ้ากินซั่นน่ะหญ้าอีหยัง
1: แม่เพชรบ่หัวกวนอยู่ปานนี่เราปาน
0: เราสิหัวบ่บ่แล้วอยู่บ้านใดก็บ่สะอาดดิหึตําบลสะอาด
1: ตําบลสะอาดเราอยู่บ้านสะอาด
0: โอ้บ้านสะอาดเนาะมีบ้านสะอาดมีบ้านอีหยังเนี่ยแถวนั้น
1: บ่บ้านจากเคยมาบ่ล่ะ
0: เคยมาแถวนั้นก็เรียนอ้อมมาหันแล้วก็มาสอดอันเนี้ยมาสอดร่องคํานี่ครับบ้านปากบุงมานี่บ้านตะเสียวมานี
1: ่บ้านหยังครับ

0: เอาก็ไปดูขึ้นยังแถวนี่ก็ไปอันเยี่ยมมูมูอยู่ลองข้ามไปกินเขาอยู่หันมูเป็น
1: มาบัดขาเปียเนาะ
0: มูเป็นผู้ซอยผู้ยิบบาดบังคับเปียกก็ไปหาพระวันขาม
1: แต่สม
0: ั
1: ยใด
0: เออไปจะพูดแหละแต่พูดกันแล้วอ้อมเทียบอยู่ซุมื้อนี้ก็บ่ค่อยได้ไปดอกมู่พวกก็ตายเมื่อนั้นล่ะบ่เหลือ
1: ผู้ใดจ้ะ
0: จักซุมกินข้าวนํากันดีๆจะกินเลี้ยงนํากันมาเลี้ยงตั้งแต่ผู้ซอยนั่นล่ะเลี้ยงตั้งแต่ผู้ซอยที่แม่ผู้ใหญ่บ้านบ่มาลาถ้าสิว่ามาลามาลากับอันจาริกาลองค่ำมู่เดียวกันเลี้ยงวิเลขเกษตรกรรมน้ำกัน
1: ฟังว่าหนาดีดีก็คนฟังได้เ
0: ด้อเอาก็ว่าให้คนฟังนี่แม่ว่าให้คนฟังบ่ได้ว่าครับบ่ได้ว่าให้สร้างฟังเด้รายการนี้คนต้องฟัง
1: อันเจ้าคนรู้จักแม่หลายเนาะคันย่าแม่เป็นจะได
0: ้เออออกเหรียญใช่มั้ยล่ะแม่ออกเหรียญแสดงขึ้นหลวงพ่อนี่ไปคนรู้จักไหนหญิงเสริมมาซั่นเด็กหญิงเสริม
1: เ
0: ฮ็ดเหรียญขายคือหลวงพ่อนี่แหละเฮ็ดรูปเหรียญรูปหยังเขียกขายเน
1: า
0: ะ
1: เป็นตลาดพ่อผู้นั้นพ่อผู้นี
0: ้
1: แต่เจ้าเว้าเจ้าฟังได้ส่วนนี้บ่ได้บ่เจ้าบ่เข้า
0: อ่าก็เจ้าก็สิฟังพื้นที่ที่รับได้นั่นล่ะ
1: มันน่าดีเป็นหยัง
0: ก็สิมีตำบลไดดอนโอนตำบลเพียงใหม่ตำบลขามเปียล่องค่ำกำมะลาใสแถวดอนไหวน้นเมืองบ้านอย่างนี่ล่ะบ้านหน้าเลี้ยงนี่ล่ะ
1: เอาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ก็เจ้ากับฟังดีจ้ะ
0: ก็จังบาดนี่ล่ะเอาเลี้ยงนั่นมื้อนี้สิบ่เลี้ยงหยังมื้อนี้สิบ่เลี้ยงพวกครับ
1: ว่าคนบ่ฟังเด้อว่าหน้าเด้อคนฟังได้ครับคนฟังดีเงียบๆก็ได้ให้เจ้าก็ฟัง
0: ฟังไปพอมาก็นอนหลับเสียบไปว่าติเงียบๆคือเสียบๆก็
1: ให้เจ้าบ่หลับนี่แม่นี่ล่ะคันนอนฟังแม่ล่ะ
0: เออเขาจะบ่หลับติ
1: ค
0: ือเป็นพนังอยู่น้ำกันเนาะบันอยู่นั้นบันน้ำกันเจ้าเนาะก็ว่าเขาเจ้าบ่หลับพนังแล้วมันโกนหนูติปันนี่เอ้ยเออมันไม่ไม่ยิ่งเพียดแล้วมันเป็นนั่นแหละติมันเราหาสามเทียแล้วไปเลยตินอนหลับ
1: มันพอเราฟังอยู่แล้วว่าเราฟังดีเมื่อเรื่องแล้วว่าพอติ้งไอ้ช่างนี่เด้อพอไปแล้วแล้วว่า
0: เพียงหักสาว
1: ฮะแม่เพียดเต็มเต็ม
0: เออเพียงอย่างก่อนเพียงหักสาวเสริมนี่บ่เพลงหักสาวเสริมดิสื่อเพลงแม่หักสาวเสริมบ่ดิโอ้ยให้กันกูจักกันกันลดลงในอันโลบ่แพงดอกเออลดลงในหัวละ200เหลือ150อือกันเอง
1: โอ้หน่าก็ได้เนาะ
0: ผู้ใดฟังคืนนี้ก็ลดเหลือ100นึงตัวเนาะใครฟังจะได้ก็ว่าเออลดเหลือ100นึง
1: รถแต่เจ้าอยู่ดอนย่าง
0: พ
1: ระเจ้าไม่เห็น
0: แ
1: ต่รถอย
0: ู่เออเฮ็ดไว้ครับว่าก็จําพระเจ้าไว้เส้นไว้ว่ามาจากหัวตัวมาเห็ดอยู่3เทียครั้งที่4ก็ฟรีซั่นตัวอืมอ้าวอีซั่นอีหลีดีบ่ฟรีก็เครื่องนึงคือยังเขาล้างรถล้างครบ10เทียเทียที่11ก็ฟรีเอากับว่าตัวนั้นผู้ใดบ่เห็น10เทียเด้อเทียที่11นี่จาก200เหลือ101ขึ้นตัวเขาเจ้าก็สิเฮาก็ใส่กับสมุดเฮาเขียนไว้ล่ะเป็นเตี้ยมเป็นเตี้ยมเป็นเตี้ยมไว้อือ
1: คนแม่งฟังหลายบ้านนั่นบ้านนี้บัดในอำเภอเพิ่นก็มาดัดทําแหน่หลาย
0: เออละล่ะเขาจะมาดัดก็บอกเขาเจ้าเออมาดัดอันแค่มาดัดครบ
1: เว้าไป
0: 10เทียก็10เทียก็ 1,000 สิลดให้เทีย41นี่ลดให้101
1: ว้าวค่ะ
0: เออเนาะเออเส้นตัวเป็นการเรียกลูกค้าเนาะก็ยังผมแถมนี่ล่ะเป็นยังคือแถมไปยังสบู่นี่บ่ซั่นก็
1: ยอมน้ําแต่ตัวดัด
0: เออดัดแล้วก็ยอมแล้วก็หางห้องงอกพร้อมโปรโมชั่นนี้รวมกันแล้ว500ว่าซั่นบ่รับบ่เอาเงินน่ะได้บ่ไหลบ่เอาเงินก็อยู่เลือกเอาซ้ำนี่ก็ซ้ำนี
1: ่โอ้ยผู้ค้าเจ้าอย่าเข้า
0: โอ้ยบ่ได้เข้าดอกมี4สายนี่ๆเปิดอีก2เพลงก็หมดแล้วนี
1: ่โอ้ครับเอาได้จะเข้าอีก
0: หน่อยเดี๋ยวจะชมรมสาวผัวเผือล่ะฮักหัวใจเจ้าเรื่ออีหล่ามีซ้ำนี่ล่ะก็ฮักสาวเสริม
1: เข้าระวังอีแม่น้อย
0: เข้าก้อนบ้านก้อนเมืองเขาพุ่น
1: เอาวางซะบ่
0: อืม เราเรียนเฟซเรียนยังเปลี่ยนแล้ว
1: เด้อผู้เปิ้นเข้าก่อนไหนทั้งมันเน่าแน่เด้อเข้าก่อนส
0: ู้แล้วจอบเพิ่นยังนี่ตอนเรามีเฟซแล้วเบิ่งแต่เกินบ่มื้อนี้บ้านจุศิลป์อยู่บ่อยู่แล้วก็ฟ้าโทรก่อนหมู่นี่บ่โดนหลายก็หมดตัวนั่นแสดงว่าโทรฟรี15นาทีแสดงว่าโดนเนี่ยเอาแนวฟังเพลงก็แล้วกันเนาะเพลงอันอีหยังนี่ฮักหัวใจเจ้าดื้อหล่าแม่นบ่นะครับอยากตั้งแม่โอ้ก็ตื่นเสียงโทรศัพท์เที่ยงก็ตื่นดื้อเป็นยังไงจัด
1: ไปเนาะ
0: เออก็สิ
1: มอบให้แม่น้อยที่แม่เที่ยงอยู่
0: เอามอบให้โทรศัพท์มันก็ตัดแต่เว้าโดนเนาะ
1: ที่แม่เพชร
0: เออบอกแม่เพชรเด้อมาดัดผมเด้อสิลดให้ดอกครึ่งหัว101ว่าซั่นเฮ็ดครึ่งเฮ็ดส่งฟ้าล่านี่ครึ่งหัว101อาทิตย์หน้าจะไม่เฮ็ดอีก101
1: เอาแม่สีทองนั่นแม่เด้อแม่ทองมันสีนั่นแม่แม่เสียได้นั่นแม
0: ่นั่นล่ะ
1: เพ่งนั่นแม่ทางคมน้ำมนต์อันดาบันพุทธบันหลงเมือง
0: บ้านนนเมืองบ้านนนเมืองบ้านไหน
1: แม่เดือนนั่นแหละหน่อยแม่ตาลนั่นแ
0: หละ นั่นบ้านตาล
1: บ้านน้องนนนั่นแหละเด้อแม่ตำนานบ้านน้องฮีโร่นั่นแหละค่ะ
0: บ้านน้องฮีโร่บ้านด้านใต้น้องน้ำเลือกเอาเชียงใหม
1: ่โอ8นั่นแหละค่ะค่ะ
0: ครับ
1: อืมบ้านนี้ก็จะอยากเข้าค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับอ้าวก็ได้อยากดัดผมนะครับเนี่ยเสริมกับไปดัด10เทียเทีย41นี่ดัดให้เครื่องหัวลอยปกติ200จากใจ101ว่าซั่นสวัสดีพี่น้องทั้งจังหวัดบุรีตบน้ําใหม่เหมือนแล้วยังโอ้ยหลายครับมื้อนี้อันสารวัตรอันมุ่ยสารวัตรนัตพลพลเวียงสพดงแข็งใหญ่มื้อนี้บ่มีหยังเฮ็ดเนาะฝนมันตกหลายมื้อเข้าไปเบิ่งน้ําใหม่หลายหลายเดี๋ยวนี้ยังๆอยู่น้ําใหม่ตุปุติปิอยู่อันหมู่ขาคือบ่สับมันมาเอาตะมูบอกเหี่ยวๆขาแข็งนี่ล่ะมันเป็นมอคเคอร์น้ําใหม่หยังน้ําใหม่เห็นหมู่น้อยใหญ่ๆน่ะน้อละ4 5โลนั่นเอามากับมาแก่แก่ก็บ่เป็นดอกพี่น้องแก่ก็บ่เป็นเอามีดปาดถากเอาโลดบัดนี้เสร็จแล้วก็ต้มบัดนี้ต้มแล้วก็นั่งเบิ่งโทรทัศน์ไปนอนหลับไปบัดนี้ก็เขาเจ้าก็ว่าเอ๊ะเฮ็ดจังได๋มันจังสิจืดว่าซั่นเนาะต้มน้ําใหม่ก็ไปเปิดเบิ่งอยู่ใน YouTube ว่าวิธีทําอย่างไรผู้ละคนก็ว่าเอาข้าวสารใส่กํานึงแล้วก็เกลือใส่อันน้ำแรกน้ำที่สองลินออกกันเอาน้ำตาลใส่พะนะมันจังสิหวานว่าซั่นผู้บางคนก็ว่าเอาไปบักฮุ่งเอาตายมันจะบ่ปากเปื่อยใส่ได้เบื่อหาเบิ่งเอาได้สมมุตินี่ความรู้มันหลายเนาะเฮาบ่ฮู้จักเนาะผู้บางคนก็ว่าเอาใบอีหยังใส่ให้มันเซาขมว่าซั่นเซาอย่างหน่อไม้มันสิเซาขมว่าซั่นเนาะนะครับต้มอยู่ไปพุ่นล่ะจะว่า2รอบเปื่อยนะครับเดี๋ยวนี้ใส่ตู้เย็นไว้ขันจักได้สิเอาไปฝากเด้อนะครับใส่ตู้เย็นไว้มันกินบ่เบิดดอกในมื้อนี้ก็เอามากินกับลาบปลาอันอ่อนกินอันกินแต่ยอดอ่อนๆเด้กินแต่ยอดอ่อนๆอันยอดแก่ๆไว้ถ้าเอาไปฝากคน คือเว้าหลอนเด้มีแต่นัวเว้าแต่เอ้ยใส่ข้าวใส่ข้าวสารเนาะข้าวสารเหนียวลงไปกำนึงแต่เฮาต้มน้ําแรกเนี่ยใส่เข้าไปมันสิข้าวสารมันก็สิสุกมันก็แตกคู่ยุแล้วมันก็สิมีอย่างมันก็จะไปดึงเพชรปฏิกิริยากันกับอย่างน้ําไม้ควบขมมันสิดึงกันออกมานะครับล้างน้ํา2นี่จืดอีหลีครับพี่น้องก็จะเฮ็ดจืดอีหลีใส่เกลือนะครับเพราะน้ําที่2มาต้มอีกแต่ว่าใส่น้ําตาลจัก2ซ้อนเนาะ2ซ้อนแกงใหญ่ๆลงไปนะครับมันจะออกไปออกเข้มนิดๆละหวานน้ํานะครับแล้วยังไปแกงกับมันจะออกรสหวานนะครับเนาะบ่เฮ็ดน้ําไม้สดดิอย่ามันขมบ่เฮ็ดหรอกนะครับต้มไว้ย้ําอยากแกงก็จักเอามาแกงจักละน้อยๆเนาะเอามาฟังเพลงกันแล้วกันมื้อนี้เว้านัวหัวมวนกันบ่มีหยังเรียกกฎหมายพี่น้องก็ถามมาอยู่ว่าไปค้ําประกันรถมอเตอร์ไซค์เขาเจ้าบัดนี้เขาเจ้าบ่ส่งงวดเขาเจ้าบ่ส่งงวดบัดนี้บริษัทประกันบริษัทขายรถก็เลยมีหนังสือมาหาเฮาสิบ่จ่ายได้บ่ว่าซั่นอวยตายไปค้ําให้เขาหยังล่ะฮะไปค้ําก็ซ้ําว่าคอบ่ห้องเคียงนั่นล่ะก้อนกินกับหันหน้าไปทางว่าปีว่าก้อนกินต้องหันหน้าบ่บ่ต้องหันหน้ามาหรอกเอามื้ออื่นสิพากันไปเบิ่งหนังเรื่องหยังสไปเดอร์แมนเนาะมาเด้อพี่สิไปรอบ 4:00 น.อยู่โรงหนังเมเจอร์กับเพียงนี้ก็แล้วกันเนาะฮักหัวใจเจ้าเด้อล่ะนะครับบ่แก

งานเพียงของมนแคนกะละแมนแกนคูนเนี่ยนะมาจากพี่น้องทางห้วยเพิงเนาะนะครับห้วยเมฆคือห้วยเพิงโอ้ยเราหลงห้วยละห้วยเพิงเพราะนั้นต้องห้วยห้วยเมฆเนาะกาฬสินธุ์นะครับเมียเถียงคอกันขม่านะฮะต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปเรื่อยเนาะขอเพียงยังกับพิมพ์มาขอเพียงเนขอเพียงของขอกอดอย่างนี้ขอกอดีกับจักรพันธ์หลักอย่างอันบ่ออกขอเพียงเนี่ยของเรื่องของกอดจักรพันธ์รักเธอเสมอกำลังจะโอ้เขาจะเปียยากนะครับจากพี่น้องทั้งจังหวัดบุรีฝนตกเมื่อนี้อ่ะมันขึ้นที่ฝนตกแห้งเนาะนะครับเยอะทางบ้านบีปทุมนี่แห้งจะว่าน้ำท่วมนะครับยังก็เพียงไงรักเธอเสมอนะครับแล้วกาเมื่อนี้กับพี่น้องทั้งโพชัยทั้งอำเภอโพชัยทั้งนี่แหละฝนก็ตกบ้างหัวคำนะครับเอากะดีแล้วล่ะพี่น้องฝนนะครับปีนี้น้ำก็สิบ่หลายดอกนะครับน้ำก็บ่หลายแต่ว่ากะพ่อมีอยู่นะครับพี่น้ำอยู่ก็เริ่มมีแต่ว่าทางภาคเหนือนี่โอ้ยคักนะครับก็เลยถามมาอันฝนมันสิเศร้าเมื่อใดนะครับวันที่สองก็สิลดลงแล้วครับพี่น้องนะครับประมาณวันอาทิตย์นี่มันก็สิฝนก็สิเริ่มลดลงแล้วล่ะบ่หลายนะครับเพราะเพียงรักเธอเสมออยู่กับความคิดถึงบ่แม่นคิดแทนความคิดถึงบ่ของกอดจักรพรรดิมันคือรักเธอเสมอของอัศนีเดี๋ยวล่ะนะครับมันต้องเป็นแทนความคิดถึงอยู่กับความคิดถึงประมาณนี้เนาะเราจะสิขอเพียงไหนละว่ามาอย่างเด้อมาฟังสำหรับชมรมใดก็ได้เนาะชมรมนี้ไม่ต้องมาชมรมอื่นชมรมนี้ไม่เคยมาผัวเจ้าของมาเป็นว่าเมียนติด

0: เสพไปทางใด
1: เรามีที่ให้ผ่อนคลาย
0: สิว่ากันไปหนวดสิงไป
1: คือชมรมแดนกระจาย
0: โอ้สิไปตินอยู่บึงพระล้านใช
1: ่บ่ต้องอายให้ออกมา
0: ออกไปใส่

0: Mía, ấy. Điều vào nữa sau gần
1: này. Ngạo khơi thuốc
0: sau gần này sau ý đi
1: buồn phụ năm quăm
0: ผู้ใดเหงาผู้ใดทุกข์บ่น่ะบ่ลงคนว่าบัตรคนจนข่อยก็บ่ได้ว่าซั่นเออสิว่าจังได๋บัตรคนจนก็บ่ทันได้ได้แล้วบัดนี้ตะกี้ก็เป็นคนจนอยู่หลังวันที่17กรกฎาคมมาก็เป็นคนรวยว่าซั่นรวยจังได๋รวยพิจิงพิตารวยเหลือลังว่าซั่นเนาะนะครับอืมก็รักเธอเสมอนั่นล่ะบ่เห็นนั่นหยังพิมพ์ผิดมาบ่เห็นโฮงพิมพ์ผิดกอดรักเธอเสมอสนอโอ๊ยเนาะครับอืมบางกอดมันก็มีรักเธอเสมอนะครับอืมเนาะนะครับเอาเหมือนเพียงเปิดเลยได้พี่น้องเหลือเพียงเดียวนะครับหยังนี่กอดรักเธอเสมอติซื้อเพียงกอดก็รักเธอเสมอเอ้ากอดก็รักเธอเสมอกอดได้นี่เพิ่นก็ระบุจากเพียงนะครับอืมถ้าเพิ่นพิมพ์มาจังได๋เนี่ยมันตกภาษาไทยอยู่นี่ได้เออเอากอดรักเธอเสมออย่างเอาสักกับฟังเพลงนี้กันแล้วกันเนาะนะครับไปถอยโอ้ไปถอนโอ้ยไปถอยไปนะไปถอนคำสาบานเนาะนะครับอืมถอนคำสาบานนี่เอาฝ่ามือบ่โดนเอาถอนนั่นล่ะเดี๋ยวได้กับพี่กับมาถอนกันคือพี่กับมาถอยเนาะถอดถุงอยู่ใส่ถอนคำสาบานเอ้ยขอมาจัดให้ได้นี่บ่เป็นธรรมดาเด้นะครับของสอนสินชู่โอ้สอนสินแช่อีเนาะนะครับพระยี่คุณดันสมัยแข้งสังว่าปีบ่ทุ่มเมียได้มันขึ้นฝนตกหนักบ่เฮียนเจ้าบ้านเจ้าอยู่นี่น้ําท่วมตลาดเด้อย่างมื้อเช้ามานี่ก็พากันไปเรียนหาเก็บไม่ได้เขียบอยู่มันร้อยเต็มอยู่กับกันเพียงนี้ก็ได้เบาๆเนาะไปถอนคําสาบานคนใดมีความสาบานหลายก็ถอนซะนะครับไปแก้ไปถอนกูแก้กูซะวันบาปีไปหน้ากูแก่กูสาวันไปผีไปหน้ากูแก่กูถอนฟันไปให้ไปหน้ากูแก่กูสาวันกูแม่กูแก่กูสาฟันมาผีไปหน้ากูแก่กูสาวันเห็นว่ากูมากกูแก่กูสาหมื่นเศร้าสิไปใส่ดีเนาะหมื่นเศร้าจะไปหาจับอื่นว่าได้จับดอกถ้าจะจับไม่ขายแล้วไปหาซื้อน้ำฟุตบาทอยู่หน้าธนาคารหลายครั้งมื้อเช้าจ้ะบ้าน
2: มื้อเช้าบ้านเฮาสิมีงาน
0: งานนี่
2: งานสุขวัญกินดองแฟนลา
0: เขาสิกินแฟน
2: เจ้าแพงปันตา
0: เขาเฮ็ดหยัง
2: สิแต่งงาน
0: แต่งงานก็ไปซอยเขาตัว

0: แล้ว พอโดนใจวันโอ้ยสบอใส่เพลงหนุ่มวนเดี๋ยวก็ห้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแอร์ไม่กันไปใส่เหมือนคนเหมือนหลับไปเพลงนั่นเออไม่ล่ากับสิเบิร์ดเดี๋ยวดิสินค้าห้องก็มีอย่างแน่ปฏิเออวันอังคารพอกันวันดีอ้าววันอังคารกับอังคารไปพออย่างหรือไปอังคารยังไปร้อยอังคารตีนี่จังใด สินค้าห้องก็มีหลายอย่างขาดอย่างเดียวเดี๋ยวนี้พี่น้องขาดแต่คนซื้อกันยังวะนะครับอืมบอกว่าจะเป็นสบู่มะฮอดเดอร์นมขาวนมแพะมะขามมะละกอขิงขมิ้นนะครับมาฮอดแล้วนะครับยกเว้นก้อนน้อยกับไปเนี่ยกันวะท่านนี่มาสารบุรีซื้อแต่ละก้อน2ก้อนเครื่องก้อนไปซื้อเยื่อร้านชิปโปมอ4แยกไฟแดงล่องคํานะครับหลังจากนั้นก็ซื้อสะซื้อไส้น้ําหม่องเพื่อจะสร้างนั่นล่ะเบิ่งเอาโลดนะครับอืมแข็งบ่ได้อย่าขั้นเซาขั้นเซาค่ายหน้าตึงผิวพรรณดีนะครับเกี่ยงไม่ลอยไม่เลยเนาะนะครับเอาก็สิเป็นเพลงอีกเพลงนึงอย่างกับฮักสาวเสริมสวยบ่นะครับฮักสาวเสริมฮักสาวเสริมจากคุณแม่เสริมขอมานะครับฮักสาวเสริมพันนี่ไปสิเสริมสวยกับมาเด้อว่าซั่นเสริมไปเสริมมาเอาโล่ใส่พร้อมไฮโล่โล่มันหยังโล่หมายถึงว่าที่ทำให้ผมหยองว่าซั่นแม่นบ่สินค้าเฮาโอ้ยเฝ้าต่อยก็ตั้งหลักซะกันนะครับสินค้าเฮาก็มีนะครับแป๊กกล้วยตาวลายกิ่งแป๊กกล้วยกินมันแล้วเนี่ยเม็ดให้กินข้าวแซ่บนอนหลับอยู่พันดีแล้วก็บ่หลงบ่ลืมนะครับจำได้นะครับจำฮอดสู่เก่าพุ่นนะนะครับกินกับไปมื้อละเม็ดนอนหลับดีนะครับบ่ต้องคิดทั้งหลายเงินสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบ่ได้เฮาก็เป็นคนรวยต่อไปบ่ต้องไปคิดทั้งหลายกินกับไว้มื้อละเม็ดส่วนน้ำมันเขียวนี่ก็แท่งหนึ่งหลอดหนึ่งก็ยี่สิบซีซีเอาไปใส่สูตรไปดมไปถูไปทานะครับเนาะเด็กกับสบู่เฮากับสิมาฮอดวันเสาร์นะครับมาฮอดวันเสาร์กับสิส่งกับสิวันอาทิตย์พุ่นอาจจะจะเริ่มส่งได้ฮอดพี่น้องวันจันทร์เด้อนะครับเครื่องดื่มก็ใช้ตามผสมสมนะครับกินแล้วก็กินข้าวแซ่บนอนหลับนะครับระบายท้องระบายใส่ดีกว่าได้ทายยากกินล่องเบิงขวดละ200บาทมีแก้วน้อยๆให้น้ำเด้อแก้วกงแก้วนี่ล่ะนะครับกินก่อนอาหารเนาะเอาล่ะนะครับหมดเวลาแล้วล่ะพี่น้อง3ทุ่มครึ่งเอาสายใดมาไหมเนี่ยเอามาฮัลโหลบ่ทันได้นอนอยู่ติแม่
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: เด่นใจนี่ ผมมีผู้ซื้อก็สิซื้อดอกสบู่ด
0: ันเอาก็สิซื้อใส่เจ้าของตัวเนาะคือสิเอาตัวของแถมหั่น
1: เฉยสิซื้อดอกครับบ่มีคนซื้อ
0: ก็สิบ่มันขาดแต่คนซื้อเนาะบอกอยู่นี่บ่ได้บอกให้เสื้อได้บอกให้ซื้อ
1: ม
0: ัน
1: มาแล้วก็เจ้าก็สิซื้อดอกบัดน
0: ี้เอ้ก็ซื้อบ่ซื้อ
1: เพียงว่าหน้าเพียงนึงเด้อร้องให้ฟังให้เด้อ
0: เพียงหยังล่ะผมวางไปหลายเพียงนี่แม่เพียงหยัง
1: เพียงอันน่ะอันมักๆกันน่ะต้องย่ำไหนมวนย่ำนั่นนั่นห้องใส่หมดก
0: ันหัวซุปบ่1ติ
1: จ้ะย่ำได้มวลย่ำนั่น
0: เ
1: นี่ยว่
0: าฟังต้นได้ขึ้นจากม .1 อยู่หมู่บ้านกับซุปม .1 อยู่เอิ้นผู้ใดใส่ม .1 เนาะ
1: จุกมันไหวฮะจ้ะ
0: เอา
1: ที่ได้ฟังที่ได้เต้นใจมันติดเบิด
0: เอาเต้นใจเด้อเต้นระวังซ้ำเนี่ยแหละมันติดรถลงไปได้ซ้ำในห้านวังไฟหิงอยู่ใกล้เออ
1: มันอันนี้ดอกมันเป็นยังดอกมีฮัดเต้นก่อน
0: นัดเต้น
1: เดี๋ยวว่านักกีฬาเต้นละนี
0: ่ฮัดหยังล่ะบาสลบเพิ่งบาสลบ
1: แนวแนว
0: ยังหมุนแห้งเลยเห็นอยู่ผู้เดียวยังหมุนแห้งเลยเด้อมันสิล่มฟุบบ่หันดิก็สิว่าไปโรงพยาบาลก็ไปดูแต่ว่าติไปเห็นหยังมีแต่เบาหวานกับอันความดันบ่แล้วเจ้าของกันเขียวมีแต่เขียวคล้วยบ่มีเขียวเจ้าของก็ไปมีแต่เขียวคล้วยเต็มปากอยู่ว่าซั่น
1: มีเบาหวานก็ไป
0: ไปเบิดละโรงพยาบาลนั่นไปหากินตําบักหุ่งน้ําหมูเต็มอยู่พวกถือถุงเหี่ยวอ้อมน้องพานก็มีไปใช้กินเปียง
1: คนชมเครื่องอย่างว่าหนาเอาน้ําไอ้รอ
0: ๆคนขอซ
1: ื้อมวนๆร
0: วยๆเด้อรวยๆรวยเหลือล่างบ่คือจังได๋เขามีจนเหลือล่างก็มีรวยรวยเหลือล่าง
1: รวยเหลือล่างบ่
0: เอ้ยมืออื่นเลขออกก็สิรวยเหลือลังมือรวยเสียเดียวนี่อื่
1: นเลขออก
0: คือ
1: 42นี่ได้ว่าน่ะ
0: คือ42ติอมัตไสวัดใดอีกฝาโล่งใดเป็นแหย่ฝาโล่งผู้ใดมาน
1: ี่อยู่น้ํามื้อนี่ล่ะ
0: น้ํามื้อนั่นติ
1: อ
0: ื
1: มีสององค์สอง
0: เออคำว่าถือศีลน้ำไปมั่งวัดดิหลวงพ่อไหนทุดงมาได้นั่นน่ะทุดงมาดีๆเปียงก็บ่ถือกัน
1: มั่งวัดโบสถ์วัดสยามังเนี่ยแหละอ
0: ืมก็สิมั่งฮื้อเปียงเฮียนวัดตัวบอกเลขจังได๋ให้คนจนกว่าเก่าบ่แม่นรวยเหลือล่างนี่นี
1: ่เอางั้นเปิดไปนี
0: ่เปิดหยัง
1: จ้าๆทํานี่ล่ะ
0: เปิดอาราธนาแล้วเนาะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีคือกันพี่น้องนะครับลาด้วยงานเพลงหักสาวเสริมสวยในอัลบั้มชุดยังคอยอย่างที่เราเดิมนะครับก็ตามด้วยงานเพลงอื่นน้องไซมอนหนึ่งจบแล้ววัตถุศิลป์จากลาพี่น้องไปสกอนพอกันใหม่วันจันทร์เด้อเสาร์ที่บ่จัดได้ครับเด้อสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โชคให้มันให
6: ้มันเข้าใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่

0: แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู้คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐาน

0: ราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สกูล0637436637
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ป็นอะไร
1: ฉันไม่รู้แต่ฉันเบื่อได้ยินมาว่าฉันเบื
0: ่อถามจริงเถอะเรายังรักกันอยู่หรือเปล่า

0: ไรปิดบังมาขอโทษเธอทุกครั้ง
1: เ
0: ธอ
1: จะไม่ยิ่งใส่เดียวแล้ว
0: จะทำอะไรก็ไม่ถูกใจเดินใกล้ๆยังรู้สึกผิดยิ่งคิด
1: นอนรักพี่โอนะ
0: ยิ่งเหนื่อยใจ

0: พี่เสนอชุดใหม่ชุดที่8รักจนไม่รู้จะรักยังไงวันนี้ในรูปแบบซีดีมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ร้านซีดีชั้นนำทั่วประเทศดาวน์โหลดก่อนใครได้ที่ดอกจัน 123-7004
1: คุณจะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and Schoolแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร 043-897-285 085-464-8900

0: 21 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
1: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เซียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4 แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์เมลยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ทำบุญทำทานหวังผลตอบแทนให้บุญช่วยเสมอไปแต่ตัวเองไม่ช่วยตัวเองธรรมะแปลว่าช่วยตัวเองธรรมะแปลว่าสภาพชีวิตสร้างชีวิตให้แจ่มใสสร้างชีวิตให้รุ่งโรจน์โชตนาการนี่คือตัวธรรมะและเดินทางไม่พลาดผิดในชีวิตการเดินทางของท่านไม่ผิดไม่ผิดทิศผิดทางไม่เต็มไปด้วยอบายมุขหาความสนุกในสังคมเช่นดังกล่าวมารับรองท่านจะบริสุทธิ์ทำอะไรบริสุทธิ์ใจนะจะกลายเป็นคนที่มีจิตใจเบิกบานจิตใจก็กระเสมช้ำลานวัฒนาสถาพรนี่นะคือกรรมฐานอ่ะ ท่านที่มานั่งเจริญกรรมฐานอย่าไปหวังผลตอบแทนนะว่ามานั่งกรรมฐานให้มันได้บุญไปสวรรค์ไม่ไปนิพพานกรรมฐานเนี่ยเราต้องการจะทราบชีวิตของเราเองว่าอ๋อเราเกิดมาในสากลโลกมนุษย์นี้เกิดมาทำไมอนิจจังทุกขังอนัตตาโอ้อนาถวัฏฐานิกาเอ๋ยฉันเกิดมามีกรรมไม่น่าจะเกิดมาทำอะไร เราก็จะได้ทราบสภาพชีวิตว่าอ๋อเกิดมาสร้างความดีเถอะแล้วก็ใช้หนี้เขาให้มันหมดไปหนี้เวรหนี้กรรมหลายชาติหลายกับหลายกันที่เราเกิดมาซ้ำๆสักๆเกิดมามีกรรมหลายชาติมาแล้วเราอย่าประมาทไม่ได้นี่แหละจุดมุ่งหมายอันนั้นโออนาถวาสนานิจาเอ๋ยเกิดมาไม่น่าจะมีเวรมีกรรมถึงขนาดนี้ก็จริงแหละแต่เพราะว่าเกิดมามีกรรมถูกแล้วทุกคนมีเวรมีกรรมด้วยกันทั้งนั้นไม่มีอื่นใดที่จะไม่มีเวรมีกรรมเลยเพราะท่านสาธุชนทั้งหลายเกิดมาหลายชาติหลายร้อยกับหลายกันกับ 10,000 ปีเรายังไม่ได้สามารถจะไปนิพพานได้ก็เวียนว่ายตามวัฏจักรอยู่ในวัฏสงสารเกิดแล้วก็แก่กันอยู่อย่างนี้แก่แล้วก็ไม่ไปทางไหนก็ต้องเจ็บล้มหายตายจากพลาดพลาดจากการมีกรรมเป็นของตนต้องพลาดพลาดจากตนไปสู่อนาคตสัมปรายภพภายเบื้องหน้าสืบต่อไปก็เวียนไป

0: สนโอลหม่านวัฏจักรเวียนไปหาเวรหากรรมเราก็ใช้กรรมเสียใช่นี่เวรใช่นี่กรรมสร้างความดีใช่นี่หมดไปชาติต่อไปมันจะได้เหลือน้อยลงไปอย่างนี้จะถูกต้องสำหรับผู้ที่เจริญกรรมฐานไม่ใช่นั่งกรรมฐานให้รวยนั่งกรรมฐานแล้วก็ให้อยู่เย็นได้สุขเท่านั้นแต่จุดมุ่งหมายก็อันนั้นแหละ เราไม่หวังผลเลอเลิศแต่เจริญพระกรรมฐานเราต้องการจะรู้ว่าเราเกิดมาทำไมความหมายของชีวิตคืออะไรเราจะได้รู้ว่าชีวิตนี่คืออะไรกันแน่เกิดมาทำไมกันหนออ๋อใช่แล้วเกิดมาในสากลโลกมนุษย์นี้ใหญ่มันเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เลยกรรมฐานจะบอกได้ว่าเกิดมาทั้งทีท่านจะเอาดีไม่ได้ชูหรือไหนจะจากโลกไปทั้งทีไม่มีดีไว้ให้ใครเขาได้เลยนี่ตรงนี้ท่านจะรู้ได้จากการเจริญกรรมฐานไหนจากโลกไปแล้วสู่สัมปรายภพท่านจะได้รวบรวมความดีติดวิญญาณของท่านไปสู่สัมปรายภพคือสุคติปาติกังขาจะได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของชีวิตของท่านเองเพราะนั้นเจริญกรรมฐานเนี่ยต้องการจะรู้ตรงนี้สภาพชีวิตต้องควรจะรู้ว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยเป็นประการใดบางคนมานั่งแล้วไม่รู้กฎแห่งกรรมเพราะเลิกซะไอ้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานสี่การเจริญทางสายเอกของพระพุทธเจ้าสอนมาก็ให้เดินทางสายนี้เดินตรงตรงที่หมายอย่าให้อ้อมเลยจะเสียจังหวะโลกมนุษย์เสียก็เดินตรงตรงที่หมายอย่างนี้เวทนาเนี่ยเป็นตัวรู้กรรมเวทนามีสามสุขเอ๋ยก็เป็นเวทนาทุกข์เอ๋ยก็เป็นเวทนาดีใจก็เสียใจก็เป็นเวทนาที่บังคับไม่ได้และบัญชาไม่ได้แล้วบางคนเนี่ยพอจะมีเวทนาปวดหน่อยเลิกแล้วท่านจึงไม่รู้กฎแห่งกรรมไม่รู้ว่าทำกรรมอะไรไว้ท่านเลิกเสียใช่หรือไม่กำหนดปวด เสียใจหนอเสียใจอย่าให้ค้างคืนเนี่ยพูดมานานแล้วแต่ผู้ปฏิบัติไม่ไปปฏิบัติตามเลยฝากความเสียใจค้างคืนท่านก็เป็นกรรมเสียใจดอนดองนอนเนื่องในสันดานท่านก็จิตใจมันก็ตามหรือความเสียใจมันเป็นกิเลสอันหนึ่งคือเวทนาอันนั้นจิตใจท่านก็เสียจิตใจท่านก็ดองในเรื่องสันดานรับรองท่านจะทำอะไรมันก็เสียหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงกำหนดเสียใจเสียเอาดีใจเข้ามาแทนที่สร้างความดีต่อไปท่านจะรู้ว่าอ๋อนี่กฎแห่งกรรมเป็นประการใดมัวแต่เสียอกเสียใจมีแต่ดีใจจะได้เงินแล้วไม่ได้เงินท่านผิดหวังท่านจะเป็นบาปในตัวท่านเองใช่หรือไม่ต้องกำหนดจิตตั้งสติเสียกำหนดให้มันได้จึงจะมีประโยชน์แก่ตัวท่านเองบางคนปวดหนอไม่เคยปวดกำหนดแล้วเลิกเลยกำหนดไม่สิสมถะแปลว่ารวมพลังสมาธิแต่วิปัสสนาแปลว่าตัวรู้จริงเพราะเรายังกำหนดไม่ได้มันจะรู้จริงได้อย่างไรจะกำหนดว่าปวดหนอจะได้รู้จริงว่ามันปวดขนาดนี้เฉลือปวดถึงขนาดนี้ในชีวิตเราไม่เคยปวดเลยท่านจะรู้ขึ้นมาด้วยกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนและดับไปความจริงรู้จริงขึ้นมาอ๋อนี่เป็นกฎแห่งกรรมที่เราไปทำอะไรใครเขาไว้มันจะได้แผ่เมตตาต่อไปหลังท่านจะไม่ปวดอีกต่อไปตรงนี้ไม่มีใครทำว่าทำหน่อยพอปวดหน่อยเลิกแล้วจะกลับบ้านแหละจะไปโน่นไปนี่เนี่ยท่านจะไม่ได้อะไรความจริงเป็นฉะนั้นนี่แหละจะได้รู้ว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับมันปวดมากถึงขนาดนี้แล้วมันก็ดับไปเองดับแล้วมันจะแจ้งจริงแจ้งใจถึงจิตถึงใจว่าอ๋อมันปวดอย่างนี้มันมีสภาพอย่างนี้นะแล้วก็ปัญญาก็เกิดขึ้นมาว่ามันปวดอย่างนี้เกิดขึ้นและอุปาทานไม่ไปยึดมันความรู้จริงซะแล้วมันก็ไม่ไปยึดตอนที่เรายังไม่รู้จริงกำลังศึกษาอยู่ก็ต้องกำหนดปวดหนอปวดหนอปวดหนอเสียงหนอก็ตามเห็นหนอก็ตามก็เห็นด้วยปัญญาแล้วจะไปเห็นด้วยกิเลสเอากิเลสเข้ามาเห็นทำไมมันจะเสียใจต่อภายหลังเห็นด้วยปัญญาคนนี้จะชั่วดีที่ห่างประการใดอย่าไปมองแง่ร้ายเขา เห็นหนอขอให้มันดับไปในความชั่วของเขาขอให้มีความดีอยู่ในตัวเราอย่าไปเอาแง่ร้ายเขามาคิดประดิษฐ์สร้างขันให้แก่ตัวเราเลยขอญาติโยมฝากไว้ญาติมาได้ประสบมาการเจริญกรรมฐานข้อสองต้องการจะหาเพื่อนตายสองคนหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายไม่มีใครมาเป็นเพื่อนตายกับเราเลยกำหนดจิตไว้มันไม่สบายมากเหลือเกินกำหนดปวดหนอเหนื่อยหนอตั้งสติไว้อ๋อสติก็เข้ามาช่วยนี่คือเพื่อนสัมปชัญญะก็ช่วยพยุงจิตให้เรามีสติอย่าเผลออย่าพลาดอย่าประมาทเลยนี่เพื่อนแท้ๆผัวเมียไม่ใช่เพื่อนตายไม่ใช่แน่ๆเวลาจะตายอ่ะเขาตายด้วยไหมผัวตายด้วยไหมเมียตายด้วยไหมไม่ใช่เลยอาตมาเนี่ยอาพาธมาหลายวันแล้วก็ต้องหาเพื่อนตายเพื่อนจะช่วยเราได้ก็คือกรรมฐานเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดไม่มีอะไรกับเพื่อนสองคนหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายเลยออกมาในลักษณะการอย่างนี้เอาเป็นลมไปเนี้ยหน้ามืดสีตั้งสติไว้เพื่อนเอ๋ยช่วยเราสติระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวปัพพะสติมาสัมปชานโนแสงสว่างเกิดขึ้นคือตัวปัญญาสามารถจะแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บของเราที่กำลังมีเวทนาทุกข์ละเอ่ยนี่เนี่ยพี่น้องที่รักเอ่ยไปวัดกระซิบบอกเบาๆฟังเขาสอนชีวิตเราเกิดมาไม่ถาวรอย่ามัวนอนหลงเล่นไม่เป็นการไฟสามกองปองเผาเสมออย่าเลินเล่อควรทำประกรรมฐานไหนๆเกิดมาในสากลโลกมนุษย์ต้องตายถึงเวลาตายมีญาติมิตรบอกให้คิดถึงพระอรหันต์เรารู้อย่างที่สุดคุณพระพุทธทางเพราะกำลังเวทนาทุกข์ละเอ๋ยท่านจะเสียสติท่านจะไม่ได้สติตอนเวทนาท่านลองป่วยหนักๆดูบ้างป่วยขนาดที่จะไม่มีสติเลยเนี่ยท่านจะว่าอย่างไรท่านจะเอาสติตรงไหนแล้วมาตั้งนี่เนี่ยเวทนาทุกข์ละเอ๋ยมันเกิดเวทนาแล้วสติมันไม่มีมันจะเสียหายแล้วก็ว่าเวหาที่พึ่งไม่ได้ตรงนี้นะคนตายเขาจึงต้องกลายตายที่จะบอกพุทโธธัมโมสังโฆรำลึกถึงพระอรหันต์นะรำลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ถ้าเราปฏิบัติของเราได้มันรำลึกอยู่เองไม่ต้องมีใครมาบอกหรอกคนเราไม่ได้ฝึกไว้ต้องมีบอกหนทางบอกหนทางด้วยเพราะฉะนั้นงานศพก็ดีนะเอาพระนำหน้าก็หมายความว่าเอาพระนำศพไปสวรรค์นิพพานต้องการให้พวกเราทราบว่าทำอะไรเอาพระออกหน้าไว้พระนั่นคืออะไรผู้ประเสริฐพระนั่นคือประเสริฐจากไหนถ้าคนเรามีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตได้ผู้นั้นผู้ประเสริฐมีใจล้ำเลิศทุกประการนี่คือพระนำพระนำก็คือหลวงพ่อสติหลวงพ่อสัมปชัญญะปัพพะเป็นพระของเราสามารถเป็นเพื่อนที่ยุติธรรมมากและเป็นเพื่อนที่แน่นอนที่สามารถจะจิตตัวเราไปไหนมาด้วยไปไหนมาไหนด้วยจะได้ไม่ว่าเวนะโยมนะจะไม่ว่าเวนะเนี่ยคนเราเนี่ยมันเจ็บแล้วหัวป่วยไข้มันหากำลังใจไม่ได้เลยหาที่พึ่งทางใจไม่ได้เขาจึงนิยมไปเยี่ยมการตามโรงพยาบาลให้กำลังใจถ้าเรามีพระประจำใจประจำจิตประจำความคิดแล้วไม่ต้องมาเยี่ยมก็ได้พระของเราอยู่ในใจเราไปไหนเอาพระไปด้วยเอาออกหน้าคือสติสัมปชัญญะเดี๋ยวลดละภาวนาเราจะไม่ไปนรกเลยนรกเปรตทุรกายสัตว์เดรัจฉานเราจะไม่ได้ไปภูมินั้นต่อไปอีกแล้วนะนี่คือพระ ขอฝากญาติโยมไว้ด้วยบางทีมันวิวเป็นลมขึ้นมาแล้วเหนื่อยจะตายเราก็ตั้งสติไว้นี่คือเพื่อนช่วยเราได้แน่คือเพื่อนสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่อยู่หายใจยาวๆไว้เดี๋ยวก็กลับคืนฟื้นคืนจับกระหายเป็นลมได้นี่แหละเพื่อนที่แท้สามีภรรยาหรือจะเป็นเพื่อนตายด้วยกันเป็นไปไม่ได้แน่พ่อแม่ก็ช่วยลูกไม่ได้โยมผู้เป็นพ่อเป็นแม่เขาจะปวดทั่วสกลกายลูกก็ช่วยปวดให้ไม่ได้โยมจ๋าโยมพ่อโยมแม่ลูกจะช่วยยกแบกห ามให้ได้แต่จะช่วยเรานั้นคงไม่ได้อย่างอื่นนอกเหนือจากแบกหามหรือช่วยสัมภาระเท่านั้นอย่างอื่นคงจะช่วยเราไม่ได้แล้วขอเจริญพรอย่างนั้นการเจริญกรรมฐานจึงมีประโยชน์ประจำชีวิตของใครของมันแล้วก็มีสติสัมปชัญญะไว้ตัวเวทนานี่ทำให้รู้กฎแห่งกรรมญาติโยมอย่าทิ้งเวทนาเพราะปวดเมื่อยเลิกเลยรับรองอีกกี่ร้อยปีจะรู้ล่ะจะไม่ทราบเลยเนี่ยตัวเวทนาเนี่ยมันเป็นตัวรู้กฎแห่งกรรมพอเราทำได้กำหนดไปได้ฝืนใจได้ได้ธรรมะจะได้รู้ว่าเนี่ยเรามันปวดอย่างนี้นะแล้วโรคภัยไข้เจ็บอย่างเงี้ยมาจากกฎแห่งกรรมอะไรเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตรงไหนอ่ะเขาจะบอกเรานะแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็จะแผ่เมตตาให้สัตว์ที่เราไปฆ่าเขามานะเขาจะได้โหสิกรรมกับเราเราโหสิกรรมกับเขาจะไม่มีเวรกรรมต่อไปอีกจึงเรียกว่าโหสิกรรมก็ขอฝากญาติโยมไว้คิดหนอคิดไม่ออกเดี๋ยวมันก็จะออกบอกให้เราทราบคือพระมีสติสัมปชัญญะเป็นเพื่อนที่ยุติธรรมเสมอมาจะมีประโยชน์แก่ท่านเองนะท่านทำกรรมฐานไม่เข้าใจกันแยะต้องการจะญาณที่6ต้องการไปสวรรค์โน่นต้องการไปนิพพานแต่จุดมุ่งหมายเกิดแก่เจ็บตายไม่ใครเข้าใจเกิดแล้วมันก็ต้องการมันเจ็บมันตายเกิดแล้วก็ดับดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดนี่แหละเวทนาปวดขาขวากำหนดได้เดี๋ยวก็มาปวดขาซ้ายเนี่ยปวดขาซ้ายเดี๋ยวไปปวดโตอีกเนี่ยไปปวดแทงตะโพกเนี่ยเดี๋ยวก็ปวดเอวเดี๋ยวก็ปวดโน่นปวดนี่อยู่ตลอดในการจับโฉนโอลมานตลอดต้องกำหนดไปตั้งสติไว้จะได้รู้สึกนึกคิดว่าเราสร้างเวรสร้างกรรมอะไรมาเขาก็จะได้บอกเราได้ว่าเราไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่ถ้าเราไปขว้างสุนัขถ้าเราไปทําอะไรถึงจะเป็นโรคภัยเช่นนี้ล่ะแต่การเกิดแก่เจ็บเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาจะเป็นโรคหืดโรคหอบพวกอะไรทุกคนก็เป็นโรคไม่เหมือนกันมีฐานทันดอนจักไม่เหมือนกันเวรกรรมไม่เท่ากันบางคนจะตายสักทีก็ต้องทรมานจนกว่าจะตายเจ็บมาตั้ง10ปีต้องทรมานร่างกายสังขารจนกว่าจะตายจากโลกมนุษย์ไปบางคนก็ไปเลยตั้งสติดีแล้วก็ไปเลยก็มีมากมายก็ง่ายขึ้นไม่ต้องไปลำบากลูกหลานเขาไม่ต้องลำบากคนอื่นเขาแต่ประการใดถึงคราวจะจากโลกไปก็ไปสบายมีความเจริญรุ่งเรืองในจิตใจแล้วจะไปทางไหนเราไม่หลงทางนะถ้าเราหลงทางแล้วมันจะเสียเวลามากกว่านี้นะพยายามฝึกฝนอบรมไว้นั่นเจริญกุศลภาวนาถ้าผู้ที่มาเจริญกรรมฐานถ้าได้จริงจะมีแต่เมตตาจะมีแต่สงสารซึ่งกันและกันอยากจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอจะไม่มีขี้อิจฉาริษยาเลยระหว่างพี่ระหว่างน้องระหว่างพ่อแม่กับลูกระหว่างญาติวงศ์พงศ์ขาทุกคนระหว่างประชาชนเพื่อนร่วมคิดมิตรบ้านหรือระหว่างชาวบ้านร่วมกันเราเป็นเพื่อนบ้านล้านถิ่นกันก็มีเมตตากันอย่างนั้นจะไม่มีอิจฉาริษยาแต่ประการใดนี่กรรมฐานเมตตาจะทำอะไรมีแต่เมตตารับรองพยุงโลกไว้ได้โยมจะรวยมหาศาลจะประกอบกิจการค้าเขาก็จะจากเราไปได้ง่ายหลุดมือไปได้ง่ายเลยขอฝากญาติโยมผู้ค้าขายธุรกิจแล้วก็อาชีพการงานซึ่งเราจะยากดีมีจนด้วยเงินทองก็ตามไม่สำคัญถ้าเราจิตใจสบายมีจิตเป็นกุศลมีเมตตาเงินมันจะไหลมาเองหลั่งไหลเข้ามาในบ้านของเราเป็นสิริมิ่งขวัญมงคลเรียกว่าสมบัติมนุษย์ถ้าเราเกิดวิบัติเมื่อใดนะเงินทองมันจะไหลออกจากบ้านเราไปหมดเกลี้ยงเกิดวิบัติซะแล้วคือจิตใจไม่ดีจิตไม่มีเมตตาอิจฉาริษยาพี่ๆน้องๆมันเกิดวิบัติรู้จริงคือเมตตาช่วยเหลือจริงๆด้วยไม่เจือปนไม่มีกิเลสนานาประการต่อท่านผู้ใดแล้วจะมีแต่ความสุขเมตตาปรารถนากับใครพี่น้องคนนั้นก็ย้อนกลับปรารถนาดีด้วยเมตตาอารีเอื้อเฟื้อขาดเหลือคอยดูกันปรารถนาสิ่งใดจะสำเร็จความปรารถนานั้น ตมาก็ขออนุโมทนาในเรื่องการเจริญกรรมฐานสะสมซึ่งบุญอันตัวธรรมะทำให้ใจของท่านงามจิตใจงามจริงๆร่างกายก็มีระบบมีระเบียบสวยรวยทุกคนเจริญศีลเจริญธรรมเจริญกิจกรรมที่มีประโยชน์ในครอบครัวของท่านสามีภรรยามีเมตตาจะไม่ทะเลาะกันเลยจะไม่หายนะซึ่งกันและกันบ้านนั้นจะเป็นบ้านเศรษฐีมหาเศรษฐีรวยทั้งลูกรวยทั้งหลานรวยทั้งเหลนและก็สร้างโชคดีในมงคลสมัยชีวิตของตนตลอดกาลประวัติศาสตร์ถึงจะจากโลกไปทั้งทีท่านก็เอาดีติดตัวไปได้สมปรารถนาถึงหากว่าท่านจะตายทั้งทีท่านก็ตาหลับไม่ต้องไปห่วงใครอีกแล้วเพราะท่านจิตเมตตามีเมตตาประจำตัวประจำลักษณะการท่านจะไม่ต้องห่วงใครมีเมตตาประจำจิตประจำทิศประจำทางประจำกฎจราจรชีวิตของท่านแล้วท่านจะมีแต่ความสุขวัฒนาสถาพรทุกประการอาตมาขออนุโมทนาขอประสาทพรในกรรมฐานของท่านอย่าลืมว่าการเจริญกรรมฐานต้องให้รู้ตัวว่าเกิดอย่างไรเราจะแก่ลงไปแล้วทำอย่างไรแก่แล้วมันก็แย่ลงไปทำอย่างไรแล้วเราต้องเจ็บเราหวยป่วยไข้3วันดี4วันไข้จะทำอย่างไรและต้องจากโลกมนุษย์แบบพลาดพลาดจากของที่รักของที่ชอบใจด้วยกันทั้งหลายทั้งสิ้นทำอย่างไรและจะจากโลกไปทำชะไหนล่ะเราจะสร้างเวรกรรมประการใดเกิดมามีกรรมอย่างนั้นกัญญากัลยาณังวาปาปะกังวาเป็นต้นมีความหมายจากการกระทำเป็นตัวกรรมของเราทั้งนั้นไม่ใช่คนอื่นทำให้เลยโปรดสร้างแต่กรรมดีเถิดประเสริฐที่สุดด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้เรืองฤทธิ์คือธรรมะโดนบันดาลให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่งอกงามไพบูลย์ในบวรพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกๆท่านและขอทุกๆท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณฐานะฌานสมบัติจะนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งหมายปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนามในโอกาสบัดนี้เทอญ
1: เป็นของพระพุทธเจ้าสอนมาเนี่ยที่เราสอนให้มีสายปัจจัยในโรงบุตรแล้วไม่ใช่นอกเขตหรือไม่ใช่ตั้งเองคือเราเป็นพระภิกษุมีสมณะสาชีพมีการศึกษาเราเรียนปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่มีการไปดูหนังดูทีวีดูละครในร้านค้ามันเป็นที่อโคจรและเราจึงห้ามเสียตั้งใจเวลานานแล้วตั้งแต่ท่านมาบวชทุกรูปก็ได้ยินทุกรูปมีฝ่าฝืนถือว่าบาปอย่างร้ายแรงนะบาปอย่างร้ายแรงเป็นกฎแห่งกรรมต้องติดตามตัวไปอย่างนี้อันนี้บาปร้ายแรงมากเราดูกฎแห่งกรรมเล่ม3นะเสียสัจจะเนี่ยตายโหงทุกรายนะไม่ใช่ว่านั่นท่านบางรูปเห็นบอกเขาทำได้อ้วกทำได้เนี่ยพลอยตายพร้อมกันเหมือนลดความคำเดียวตาต้อง40-50นะโดยไม่รู้จักกันเลยก็มาร่วมการประเสียจะร่วมกันมาแต่ชาติไหนแล้วเขาเรียนถวายไว้ด้วยแล้วอยากให้เป็นบาปเป็นกรรมก็ทำเถอะก็ไม่ได้บังคับใจเพื่อจิตใจของคนจะไปห้ามไม่ได้อำนาจความโลภห้ามไม่ได้มันจะต้องโลภของมันไปในใจโกรธนะมันก็ห้ามไม่ได้มันก็โกรธก็ไม่ได้เคยฝึกกรรมฐานเลยมันมีโมหะฝืนใครห้ามไม่ได้ก็ต้องขืนฝืนใจคือห้ามไม่ได้หรอกปวดรู้ปวดดีคือโมหะความหลงตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานมันมากหลายไม่มีปัญญาจิตชั้นอันตรายก็เกิดขึ้นบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตคิดคือว่าทิฏฐิที่ผิดของตนมีความหมายมากเหมือนกันเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้มีโรคประสาทโรคอะไรโรคบ้าบอโรคหัวดื้อหัวรั้น มันก็เป็นคนหูดื้อแต่ที่นี่จิตที่จะไปก็ห้ามไม่ได้บางคนล้มขึ้นเลือดล้มไม่ดีแล้วก็ด้วยอาพาธด้วยจิตประสาทโรคประสาทก็มีห้ามไม่ได้ก็เนื่องจากโรคภัยก็เจ็บเบียดเบียนตัวเองเป็นโรคจิตก็มีเป็นโรคที่มีร้ายในใจเป็นโรคบาปก็มีในใจมันก็ไม่เหมือนกันก็ห้ามไม่ได้เป็นกรรมเหมือนบางคนจิตที่จะไปพ่อแม่เราเลี้ยงแต่ตัวแต่ใจเลี้ยงไม่ได้แน่ใจมันจะไปทางชั่วทางดีใครจะไปว่ากันอย่างนั้นนี่มันห้ามไม่ได้แต่เราก็น่าจะคิดได้ว่าเรามาบวชในพระศาสนาเสียสละมาแล้วแค่3เดือน1พรรษาเท่านั้นเนี่ยอย่างเนี้ยควรจะสร้างความดีเอาเวลาที่มีประโยชน์นี่มาศึกษาเล่าเรียนดูหนังสือหนังหาท่องบนจำจำทรงในนวาสและสวดมนต์ไว้ซะแล้วหาเวลาที่มีประโยชน์มาเจริญวิปัสสนากรรมฐานบ้างถ้าจะได้บุญเนี่ยและคนนั้นยังไม่มีครอบครัวด้วยอยู่รวมกันทั้งพี่ชายพี่สะพ้ายบัดนี้เป็นยังไงบ้าเลยคลั่งทุบทั่วทุบตู้แล้วก็ไปดึงรูปคำของพี่สะพ้ายมาสวดมนต์บอกฉันจะสวดมนต์ฉันจะสวดมนต์แล้วก็ดิ้นทำงานไม่ได้แล้วนะบัดนี้นี่นะครับอย่าลืมนะครับผลกรรมผมไม่ว่าอะไรจะทำอะไรก็ทำตามชอบเถอะมันไม่ต้องการที่จะได้บุญหรือกุศลไม่ว่าอะไรหรอกขอเรียนถวายไอ้ที่ผมมีจุดมุ่งหมายก็ต้องการทุกลูกมีบุญมีวาสนาหรือหาลาเพศมีบ้านใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยมีร้านค้าเป็นอยู่ดีรับราชการก็จะเป็นใหญ่เป็นโตมีหลักฐานดีท่านจะไม่ชอบเช่นนี้ถูกหรือขอเรียนถวายถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรป่าฝืนก็ป่าไปแต่ท่านจะจับรับกรรมทีหลังให้3ปีล่วงให้ผ่านมาก็หากว่าบางคนกรรมมันหนักมันก็ได้ปัจจุบันพานี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะเอาเรียนถวายไว้ด้วยอย่างผู้หญิงคนนั้นชื่อนิพพายุพาดูเถอะนะน้องผัวแกล้งแกล้งบอกไม่เป็นไรแผ่เมตตากำหนดคิดหนอคิดหนอไปอยากชักลูกกับคำด้วยอีกไปโสรัตนมาลาที่เราสอนเขาไปก็สวดแล้วแผ่เมตตาเนาะหัวเขา หนักเข้าในสุดไม่เกิน2ปีคลั่งเนี่ยมีความรู้ดีเนาะคลั่งวิ่งรอบบ้านแล้วก็วิ่งไปคนที่หลับที่นอนเขาแกงลูกกับคำเขามาชักผมจะสวดมนต์ผมจะสวดมนต์ขอเท็จจริงไม่เคยสวดมนต์ไม่สนแต่ใครสวดมนต์แกล้งนี่แหละเราท่านทั้งหลายเอ๋ยที่มานั่งกรรมฐานที่มีความสนใจบางรูปไอ้บางรูปก็แกล้งคุยกันนั่นเนี่ยจะเป็นรูปนี้นะครับไม่เชื่อผมไม่เป็นไรต่อไปเถอะเครียดกับประสาทจะคลั่งจะคลั่งแก้ไม่ได้สีสัญญาก็ช่วยไม่ได้นะมีคนมาขอยาอย่างนี้กันประเภทนี้มากมีเมื่อวานมาสองสามลายเป็นโรคประสาทบอกว่าโยมปรับไปเชอะเอายาใบบัวไปต้มก่อนแต่อาตมาช่วยไม่ได้เพราะเป็นกฎแห่งกรรมก็จะต้องบ่าไปสักเจ็ดปีงานการต้องโดนไล่ออกบัดนี้ก็เขาก็ให้ออกไปแล้วเพราะโรคประสาททำราชการให้เขาไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วน่าเสียดายต่อภายหลังท่านจะล่าเริงที่ในขณะที่มาพบของดีแล้วท่านไม่ได้ไปนะผมไม่ว่าอะไรหรอกอันนี้จะปล่อยวางนะปล่อยวางแล้วโหติกรรมให้ในครั้งนี้นี่มาขอสมาละโทษไม่ว่าอะไรอ๋ออย่าลืมนะมีตัวอย่างอยู่เสมอนี่เมื่อวานเขามาไล่ผมฟังเนี่ยบอกหลวงพ่อคะได้รับตามแล้วน้องผัวน้องเขาเวลาหนูสวดมนต์เดินจงกรมก็แกล้งสายตูดย้ายสายตูดมามันอยู่บ้านเดียวกันแล้วหนูกำลังชักผูกประคำอิติปิโสรัตนมาลาแบบของครูบาชีวิชัยเราสอนเขาไปบอกว่าหนูไม่มีเวลาที่เดินจงกรมเอานี้ก่อนนะประเภทสองอิติปิโสรัตนมาลาของเจ้าประคุณ หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาชูชัยแล้วเคยไปลำเรียนมากับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างหลวงพ่อจันทร์วัดนางหนูหลวงพ่อจ่าจังหวัดประจินเราไปเรียนมาหลวงพ่อปานวัดนมโคเรียนมาทางนั้นแต่คนเราเดี๋ยวนี้ไม่อยากได้วิชาความรู้อะไรเลยนะพอจะแสไปทางนอกประเด็นนี้จึงโง่เงาตาวตูนชีวิตหน้าเหนือได้อายุสั้นน่าจะอยู่ถึงแก่นะผลก็เทียนแล้วหรือแก่แล้วอยู่ก็ลูกหลานให้นานเท่านานจะอายุสั้นไปแล้วเป็นที่น่าเสียดายมีลูกพาก็เลยฟังว่าเดี๋ยวนี้ครับ เนี่ยเขาสวดมนต์ก็มาแกล้งเพราะไอ้ตระกูลนี้ทั้งตระกูลเลยไม่ทำบุญไม่อยากได้ทำบุญแต่ได้ลูกสะใภ้ใจบุญคุณทานเขาก็ลูกสะใภ้คนนี้ก็ตั้งผ้าป่าจะมาทอดที่วัดของเขาตั้งใจไว้มากสามีน้องผัวร้องไห้เสียเงินไปเปล่าเขาบอกเสียเงินเยอะทองไปเปล่าพี่สะใภ้ก็บอกว่านี่ไม่ใช่ของเธอเนี่ยเงินส่วนตัวของฉันนี่แค่นี้มันยังร้องไห้เสียดายเงินทำบุญเนี่ยคนประเภทนี้ไม่อยากทำบุญทุนทานหรอกเขาจะแสหาเรื่องต่างๆให้เดือดร้อนกลายเป็นบาปนานาชนิดขอเรียนถวายเดี๋ยวนี้ครั้งเนี่ยจะมาปรึกษากับผมเองว่าจะช่วยเขาอย่างไรบอกเองก็นั่งวิปัสสนาแผ่เมตตาอุทิศกรรมให้เขาไปเถอะดิฉันก็ไม่ได้โกรธเขานี่นะใช่แล้วมันเป็นกรรมของเขาเองนะก็แล้วแต่เถอะบุญนำกรรมแต่งแล้วแต่จะทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นก็ตามใจเขาเถอะนี่เดี๋ยวนี้ก็แม่ผัวปุ่มจัดจะไปทำงานธนาคารไม่ได้แล้วคิดเงินคิดทองไม่ถูกแล้วสมองขึ้นไปแย่งหรือว่าคำเข้ามาแล้วก็มาชักตาก็ไม่เป็นนำท่าสวดมนต์ว่าแห่งพระทีเดียวเนี่ยกดแห่งตามสนองที่ผีสะพายก็สวดมนต์แกล้งเขาเวลาเขาเดินจงกรมหรือก็จะนั่งสายตูดไปขวางหน้าขวางตาทำตดมั่งอะไรทำนองนี้ทำเดินเรือนดังๆทำนั่งเคาะข้างฟ้านี่กรรมสัตว์แล้วนะบัดนี้คนที่ไม่ตอบแทนไม่โกรธตอบไม่ฟังเสียงไม่รับผู้นั้นได้รับเต็มเป่าเต็มกระเป๋า 100% นะครับเรียนถวายไหว้บางองค์ท่านก็อยากจะสนใจวิปัสสนา101องค์ก็น่าคิดได้มาพบของดีไม่เอากัน เนี่ยเขามาเอาของดีไปหมดแล้วเราอยู่กับของดีใกล้เกลือกินด่างก็ผมไม่ว่าอะไรเป็นที่น่าคิดได้เวลาของท่านเองที่ได้เสียสละเวลามาบวชไม่ได้มาด้วยศรัทธาเลยไม่ได้มาด้วยสันทะพอใจไม่ได้มาเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าพวกเราเลยถ้าจึงเป็นอย่างนี้ก็คิดดูเอาเองนี่แหละคนที่บวชด้วยศรัทธาบวชด้วยเลื่อมใสยากลำบากเหลือเกินนี่บวชด้วยศรัทธาหายากบวชหนีสงสารก็หายากบวชรับบวชครองบวชครองประเพณีบวชหนีสงสารบวชหลานสุขประสุขบวชสนุกตามเพื่อนก็แบบนี้ไปนี่ฉะนั้นต้องบวชด้วยความศรัทธาเลื่อมใสถ้าท่านต่างการดีก็รับไปต้องการชั่วท่านก็ทำเอานี่ทั้งดีทั้งชั่วต้องเกิดจากการกระทำทั้งสิ้นไม่ใช่เกิดเองนะดีก็ขอให้มันดีเองถึงหากเราชั่วยังไงดวงดีทุกอย่างดีหมดไม่จริงมันอย่างนั้นก็ดวงดีก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็ดีขึ้นมาเองเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้อย่างนี้ไม่งั้นก็ไม่มีเวรกรรมแต่ประการใดขอเรียนถวายไว้คนเราจะเหมือนกันยังไงล่ะเนี่ยไปดูตามหมู่บ้านนะครับบ้านรวยเหมือนกันไหมนับบ้านได้เลยจนก็มีขอทานก็มีบางคนหาเช้ามากินข้ามบางคนหาข้ามกินข้ามหาเช้ากินเช้าเลยนี่อย่างนี้นะเนี่ยไปดูใช่เลยให้ได้ใช่ไปดูหลายบ้านบางคนหน้าภาคภูมิใจดีกว่าคนอื่นอีกหลายร้อยบาทที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาว่าเขาลำบากแล้วเขาจนแล้วพิจารณาไปดูบ้านอื่นเขาบ้างอ๋อเรานี่ยังดีกว่าคนอื่นเยอะอย่างนี้แต่อย่าให้เข้าใจว่าหรืออย่าทำว่า เรานี่สู้บาลีเขาไม่สมดเรานี่มันแย่กับเขาเลยจะดูหรือดูตัวเองบ้างก็จะดีเหมือนกันแต่ก็อย่าเสียใจเลย ไปดูต่อไปอีกไอ้บ้านอื่นก็ยังแย่กับเราอีกอย่างนี้เราก็ภาคภูมิใจว่ายังมีดีกับเขาบ้างสำคัญไม่มีดีซะเลยลำบากมากนะลำบากจริงๆที่ผมถวายให้คนใจเนี่ยท่านทั้งหลายลองไปดูวัดอื่นดิมีมั้งไหมเดี๋ยวถวายความรู้ทรงวิธีทางสองทัศนศึกษามีไหมวัดอื่นทัศนศึกษาหมายความอะไรสิ่งแวดล้อมจากการศึกษา ตัวบุคคลเป็นตัวศึกษาดูได้ที่ไหนล่ะครับดูที่เขามาวัดเรามาอบรมกันเนี่ยมีหลายประเภทนี่ดูนี่ไปดูนี่คนที่พลภาพพิการขาไม่มีแขนไม่มีไปดูสิเนี่ยนั่งรถไถของเขาเองนะพึ่งตัวเองนะเขายังอุตส่าห์มานั่งวิปัสสนากรรมฐานไอ้เราก็แขนดีขาดียังไม่เอาหรือผมไม่ว่าอะไรหรอกนี่เขาขาไม่ดีแขนไม่ดีนะคนทุกพลภาพมาหลายรุ่นแล้วละครนี่นางสาว สวนีสวิงแก้วก็เป็น48แล้วจะตก49ไปผู้หน่วยการศูนย์พระประแดงฝึกอาชีพคนพิการเพราะคนนามมันต้อง 3-4 รุ่นแล้วบางทีแขนขาไม่มีเลยล้างช่วยล้างชามได้มาฝึกเย็บผ้าตัดกระเป๋าทำรองเท้าฝึกอาชีพฝึกไฟฟ้าฝึกอาชีพนานาชนิดที่กรมประชาสงเคราะห์นี่เราก็น่าอนุโมทนาเนี่ยไปดูท่านครับแขนขาไม่มีเนี่ยคนพิการทั้งนั้นเลยอีกเด็กอายุ11ถึง13ขวบคนนอกประเด็น มันออกมาจากหมู่บ้านไม่มีพ่อแม่อ่อแม่เอาไปทิ้งกรมประชาสงเคราะห์เลี้ยงเนี่ยคือคุณชวีวันสมจิตการเป็นผู้อำนวยการปกครองเด็กรุ่นนี้พญาไทที่มาถึง3-4รุ่นแล้วไปดูท่านครับเรามาอยู่ในวัดไม่มีทัศนศึกษาเลยก็ผมก็ไม่ว่าอะไรเดี๋ยววัดอื่นมีไหมครับผมถามในใจท่านคิดเลขในใจตอบเองว่าวัดอื่นมียังไหมแล้วเขาเนี่ยตั้งแต่ท่านเข้าไปสามันยังมีใครมาเลี้ยงเพลมั้ยไม่มีเลยชหรือผมไม่มีใครมาเลี้ยงเราเลยอดอยากปากแพ้กันเลือกเกินกอกให้เราเองนะครับ เนี่ยสิ่งแวดล้อมเป็นประการได้จะว่าเราไม่ดีไม่ได้เราถวายทุกอย่างถวายความรู้ถวายให้เข้าใจถวายให้รับเอาของดีไปไม่ใช่ถวายความชั่วถ้าหากว่าผมพาท่านไปชั่วให้ท่านกลับตัวไม่ได้ค่อยมาด่าผมนะแต่ผมสอนทุกคำไปนั่นน่ะสอนคำดีหรือคำชั่วท่านไปคิดเอาเองนะไม่เคยเลยนี่ให้ไปกินอุจจาระหรือให้เขาโดงเข้าป่าไปปล้นเขาไปเล่นการพนันมีสอนไหมสอนให้โดงน้ำดำไปอย่าโผล่สอนให้ไปเข้าเป็นคนชั่วไปลุกลั่วกับคนชั่วหาความดีไม่ได้ไม่ได้สอนนะอย่ามาด่าแล้วนะเราไม่สอนอย่างนั้นแต่ท่านทำตัวอย่างนั้นเองท่านก็ต้องตรงกันข้ามกับผมโดยด่าผมว่าหลวงพ่อนี่จู่จี้บ้าบอนี่แหละมันตรงกันข้ามไปแล้วกุศลกรรมกับกุศลกรรมมันตรงกันข้ามขาวกับดำทำอย่างไรได้ล่ะมันก็เป็นเรื่องความชั่วของตัวเองไม่ใช่มีใครก็ไปทำให้แต่ประการใดนี่ขอเรียนถวายเป็นความคิดไว้แล้วสิ่งวัดล้อมถึงวัดนี้คงไม่มีคนดีเข้าวัดเลยนะผมมีแต่คนชั่วเข้ามาทั้งนั้นการคิดอย่างนี้กันหรือการจึงไม่เห็นทัศนศึกษาในวัดและสิ่งวัดล้อมกลายเป็นเสียหมดแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาควรจะคิดได้มีพระพุทธเจ้ายังมีเถรเทวทัตทำลายพระพุทธเจ้าจนถูกธรณีสูบอย่างนี้เป็นต้นวัดหนึ่งมันก็มีดีมีชั่วมีพระเอกก็ต้องมีตัวองค์เนี่ยในวัดนี้ยังมีอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งพระด้วยนะทั้งพระเถรเณรชีทั้งคนอยู่ในวัดก็มีพระเอกนางเอกมีคนตัวองค์ มันก็มีตัวกองอยู่ในหมู่นี้

แล้วแต่เหอะนี่มารร้ายมันกำจัดความยืมเราไปแล้วเราจิตอ่อนไม่มีสติขาดความติดความอดทนก็พลอยไปก็มันเป็นนางตันหาลาคานางอารตีเป็นต้นมีอยู่ในการละครของเรานี่แหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นแล้วแถมมีรูปธรรมนามธรรมที่เลวร้ายอีกเข้ามาแทรกในวัดอย่างนี้เดี๋ยวก็ยุพระเดี๋ยวก็ยุคนโน้นเดี๋ยวก็ยุคนนี้แล้วเราก็เกิดสดายุก็เกิดเชื่อพวกเรามันพวกนุ่นมันไม่ใช่พวกหินโดนลมไหนมันก็ปลิวโน่นโดนติดโน่นติดนี่เป็นนุ่นติดตัวไปลอยลมไปนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยถ้าทองคำต้องสู่ไฟนะไม้ใหญ่ต้องสู่รบคืนก็ต้องอมขมก็กระเพลินอดทนต่อไปดีกว่าจะได้ของร้ายใส่ใจพวกเราไม่อดทนเลยแต่ผมเองอดทนมามากแล้วตั้งที่ชาวบ้านเหนือบ้านใต้นี่เราทำถนนก็ดินโด่งไปในบ้านก่อนด่าพ่อพ่อคนแม่เรานี่บ้านนี้นะขอพูดต่อหน้าด้วยแล้วไม่กลัวดีนะกลางถนนให้เดินไปถึงถนนเอเชียด่าเราทุกวันด่าเราทุกวันเลยกระชายคนด่าคนด่าก็ต้องเดินถนนนี้ใช่ไหมนี่แหละครับมารไม่มีบารมีไม่เกิดเราอยู่ที่นี่มา33ปีแล้วอย่าลืมจะปืนมายิงเราบ้านเรามาอยู่นี่นี่แหละท่านทั้งหลายเห็นใจเราเถิดนี่เราไม่ใช่บ้านอยู่นี่แล้วนอนแล้วไม่มีพี่น้องไม่มีที่นี่อ๋อฝากเขาด้วยเราจึงมาสร้างวัดได้ทำไมเรานึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพื่อบำรุงศาสนาที่เราทำดีก็ต้องการให้บำรุงศาสนาต่ออายุไม่ใช่หรือไม่ใช่ตัดสั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่จะคิดไม่ออกเลยจะบอกให้นะเป็นตายแล้วดีต้องถือสัตย์ศรีในสัจจะด้วยการกำหนดนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจะได้ผลและจิตใจเมตตาเกิดขึ้นในภายในจะไม่โกรธเกลียดใครทั้งหมดถึงจะมีไม่พอใจบางประการเดี๋ยวมันก็หายไวมันจะไม่สำนึกสมัญญาไว้ในใจที่จะต้องนอนฝันร้ายมันจะมีแต่ฝันดีมีมงคลอยู่ในกุศลคนที่ฝันร้ายบ่อยๆพระจิตอาฆาตเขาคนที่ฝันไม่ดีบ่อยๆพระจิตตกได้สำนึกคนที่ฝันถึงแฟนหรือไม่แฟนก็ตามบ่อยๆคนนั้นจิตเข้าไปสู่ในโลภะคนที่ฝันร้ายบ่อยๆและฝากไว้ในใจคนนั้นมีทิฏฐิในอำนาจโทสะคนที่ฝันสิ่งที่ร้ายสาระและจำไม่ได้เลยคนนั้นเต็มไปด้วยโมหะจะจำความฝันไม่ได้แล้วฝันไปจับเรื่องราวต้นต้นผลปลายไม่ได้คนนั้นกำลังมีโมหะแล้วปัญญาไม่เกิดแล้วผู้ที่เจริญกรรมฐานมีสองอย่างถ้าฝันบ่อยๆเป็นนิมิตชนิดหนึ่งแล้วตรงด้วยถ้าจริงด้วยอย่างนี้ฝันด้วยปัญญาที่ฝากไว้ในจิตฝันบ่อยๆแต่ไม่ดีเป็นเรื่องร้ายแล้วเป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องตื่นมาแล้วกินข้าวคงไม่ได้อย่างนี้ฝันด้วยกิเลสเป็นเหตุนอนเรื่องในใจและจิตตกใต้สำนึกของกิเลสอยู่เป็นเหตุผลถ้าไม่ฝันอย่างนั้นแน่นอนบางคนฝันหนีหมาบ้าหนีโจรหนีผู้ร้ายจิตกำลังอาฆาตมันจะหมดไปฝันแล้วตื่นมาเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยมากถึงก็หอบไปเลยก็มีนะกำลังตกใต้ชำนึกจิตมันม้วนไว้เมื่อครั้งก่อนมันเป็นเทปชนิดหนึ่งที่เป็นอัศจรรย์ที่มันฝังปากด้วยอำนาจของโลภะโทสะโมหะอยู่ในจิตใจจึงได้ฝันเห็นของแบบนั้นบางคนฝันเห็นเสือฝันเห็นช้างหรือมีนิมิตเสือมาถึงโตมาเป็นต้นเป็นเวลานานและฝันบ่อยคนประเภทนี้จิตเมื่อครั้งก่อนนี้ฝากไว้ด้วยความดุร้ายและจะหมดไปมานั่งเจริญกรรมฐานฝากไว้ด้วยความดุร้ายในใจที่เคยมาแต่ชาติก่อนมาในชาตินี้มันจะหมดไปแล้วหากทำให้เรานึกถึงสมัญญาในหน้าที่ว่าเมื่อครั้งอดีตชีวิตมาเราเป็นคนดุร้ายมากและเป็นคนมีทิฏฐิมานะสูงด้วยแล้วไม่ลดละกับใครด้วยบัดนี้เราจะหมดแล้วบัดนี้เราจะใกล้แล้วมาพบเสือเขาแล้วมาพบช้างเขาแล้วมาพบสัตว์ป่าเขาแล้วเราเปรียบประดุจคนป่าที่ไม่รู้อะไรมาแต่เดิมทีโมโหฉุนเฉียวดุร้ายเหลือเกินตีลูกตีเมียตีผัวด่าผัวด่าเมียเป็นต้นแล้วมันจะฝันอย่างนี้นะถ้าผู้ที่มีนิมิตดี

จิตมีรูปนามขันธ์5เป็นอารมณ์ถ้ามีนิมิตเมื่อใดฝันเมื่อใดจะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่แน่นอนที่สุดถ้าฝันนั้นฝากไว้จิตใต้สุขสํานึกฝันนั้นจะไม่เป็นเรื่องจริงฝันนั้นมันจะบอกเหตุลางร้ายทำให้จิตใจเลเพราธาไปสู่ความชั่วไม่จะไปลางร้ายแบบที่ต้องตายฝันแบบนั้นมันจะบอกนิมิตไปสู่ในลางร้ายจะต้องนำจิตนั้นเข้าไปสู่ความชั่วในโอกาสหน้าแน่นอนจะไม่ผิดหวังขอฝากนักกรรมฐานไว้ด้วยนะไม่ใช่ฝันดีมีปัญญาคะนะนี่เป็นอย่างนี้จริงๆทุกคนไม่เคยรู้มาขอฝากนักกรรมฐานไว้ด้วยถ้าคนไหนฝันร้ายโบราณเขาว่าไว้ให้สวดยันทุนสวดพาหุมกายได้แต่แล้วไม่ต้องไปบอกกับใครเพราะอะไรรู้ไหมทำไมไม่ต้องบอกกับใครเพราะฝันดีฝันร้ายบอกแล้วก็จะไม่สบายใจไปบอกคนที่เขาเป็นห่วงใยเราเขาก็จะเสียใจไปบอกกับคนที่เขาห่วงใยกับเราว่าฝันโชคดีมีปัญญาเขาก็จะห่วงใยว่าเออดีส่งเสริมไปบอกคนที่ไม่ปรารถนาดีกับเราเขาจะแช่งชักขักกระดูกไปเลยนี่จึงห้ามพูดทำยังไงไม่ต้องล้างหน้าเลยนี่โบราณก็ว่าไว้รีบเข้าห้องพระที่ไปล้างหน้าเดี๋ยวไปเจอคนเดี๋ยวจะไปบอกเขาข้าวนี่นะโบราณมีปัญญาเขาว่าอย่างนี้เข้ามาห้องพระสวดยันทุนสวดพาหุงมักกาจิตใจก็สบายมันก็กลายจากความร้ายเป็นกายดีได้นี่พระพุทธเจ้าสอนให้นิมิตร้ายนิมิตดีแต่แล้วเราก็ต้องกล่าวดีคือปัญญามีสติสัมปชัญญะสามันก็ดีหมดถ้าขาดสติสัมปชัญญะมันเสียหมดอะไรใจอยากในข้อนี้บางท่านไม่รู้เลยฝันนี่เป็นอย่างไรบางคนฝันตลอดรายการฝันใหม่ต่อเรื่องก็ได้ฝันไปเรื่องเป็นราวเป็นรามเกียรติไปเลยก็มีแต่แล้วเอาเรื่องเอาราวไม่ได้เลยเอาเรื่องไม่ได้คนเจ้าเรื่องเจ้าราวที่มักจะฝันต่อเป็นเรื่องเรื่องเมื่อครั้งอดีตชาติเป็นคนเจ้าเรื่องเจ้าราวเป็นคนตลกตะแลงเป็นคนขึ้นห้วยลงเขาที่มักจะมาฝันต่อกันเป็นเรื่องเป็นราวๆไปมาครั้งอดีตชาติตนเองเคยมีเรื่องอย่างนั้นแล้วก็มีเรื่องเบ็ดเตล็ดไม่ใช่เรื่องพระเอกนางเอกเป็นตัวเบ็ดเตล็ดตัวขึ้นห้วยลงเขาเป็นตัวทำลายเรื่องให้เขาซึ่งได้ฝันอย่างนั้นเป็นเรื่องราวเก็บเอาไว้เป็นทึกหลักฐานมากมายจริงๆโดยวิธีนี้เป็นต้นถ้าคนดีมีปัญญาจะฝังสลบลงไปด้วยปัญญาเหตุผลที่ขึ้นมานั้นจะเป็นนิมิตอันดีแปลว่ามีเม็ดเครื่องหมายเกิดขึ้นกับผู้กับปฏิบัติกรรมฐานในขั้นปัญญามีนิมิตก็เป็นนิมิตดีผู้ที่ไม่มีปัญญามีแต่กิเลสสะสมมาครั้งอดีตมาก่อนนี้ไปกดถึงกรรมเคยไปฆ่าเขามาเคยไปลักเล็กขโมยน้อยโจรกรรมเผาบ้านเขามาโกงที่โกงนาเขาไปโกงลูกโกงเมียเขาเป็นต้นชู้สาวนาประการมันจะออกมาทันทีในรูปแบบของกรรมฐานในเมื่อนางกรรมฐานจะมีนิมิตมากแล้วบางคนก็บอกดิฉันเนี่ยมานั่งไม่เห็นนิมิตเลยนะคงจะไม่ดีๆเขานั่นน่ะดีแล้วบางคนนิมิตที่ดีบางคนจะหมดเวรหมดกรรมในชาตินี้มันจะมีนิมิตใหญ่เลยก็มีนะไม่เหมือนกันจะเหมือนกันอย่างเดียวไม่ได้มีนิมิตใหญ่หายไปทีละนิมิตบางคนจะหมดเวรหมดกรรมที่ไปฆ่าเขามาไปทำลายมันจะมีแต่เวทนาตลอดเลยการถ้าปฏิบัติได้กำหนดได้ไอ้เวรกรรมที่ฆ่าเขาไว้ในวันนั้นมันจะหมดชาตินี้เราโหติกรรมให้เขาได้ชาติหน้าไม่ต้องไปฆ่าเขาเขาไม่ฆ่าเราแน่นอนที่สุดมีความหมายอย่างนั้นหมอชะลอผู้หนึ่งนิมิตไปฆ่าเขามาแล้วก็หายไปมานิมิตอีกอันหนึ่งที่จะเดินทางไปอยู่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นนิมิตที่ล้านบอกอาตมาอาตมาก็บอกแล้วต้องตายแน่นอนเพราะข่าเขามาเขาต้องฆ่าแน่นี่นิมิตมันบอกลางร้ายแต่ตั้งสติไว้ได้ไหมไม่ได้เพราะใดเพราะต้องใช้เวรใช้กรรมในชาตินี้หมดไปแล้วลางดีก็เกิดมาหลวงพ่อครับผมฝันไปทะเลไปกลางทะเลทีเดียวแต่แล้วก็ไอปลาฉลามมันมากินแล้วก็ดุร้ายตะโขงตะเคมากมายหลายประการมีความหมายแล้วฟาดเราถึงประการมีความหมายแล้วฟาดเราถึงความตายแล้วก็เวียงเราขึ้นฝากบ้านฝากตายก่อนนะตายแล้วก็สลัดเวียงขึ้นบนตลิ่งเป็นยังไงครับนิมิตนี้

0: ็ทายได้แล้วเขาจะต้องตายแต่ก็หมดเวรหมดกรรมขึ้นตะลิ่งก็คือข้ามฝากได้สำเร็จอริยะได้เหมือนพระโมคคัลลาต้องให้โจรมาทุบให้แหลกลานให้กระดูกแตกไปแล้วก็ไปนิพพานแบบนั้น
1: ขอประสาทพรในกรรมฐานของท่านอย่าลืมว่าการเจริญกรรมฐานต้องให้รู้ตัวว่าเกิดอย่างไรเราจะแก่ลงไปแล้วทำอย่างไรแก่แล้วมันก็แย่ลงไปทำอย่างไรแล้วเราต้องเจ็บเราหวยป่วยไข้3วันดี4วันไข้จะทำอย่างไรและต้องจากโรคมนุษย์แบบพลาดพลาดจากของที่รักของที่ชอบใจกันทั้งหลายทั้งสิ้นทำอย่างไรเนี่ยจะจากโลกไปทำชะไหนน่ะเราจะสร้างเวรกรรมประการใดเกิดมามีประการใดเกิดมามีกรรมอย่างนั้นกัญญากัลยาณังวาปาปะกังวาเป็นต้นมีความหมายจากการกระทำเป็นตัวกรรมของเราทั้งนั้นมิใช่คนอื่นทำให้เลยโปรดสร้างแต่กรรมดีเถิดประเสริฐที่สุดด้วยอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้เรืองฤทธิ์คือธรรมะโดนบันดาลให้ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่งอกงามไพบูลย์ในบวรพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาทุกเจ้าด้วยกันทุกๆท่านและขอทุกๆท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณฐานะฐานสมบัติจะนึกคิดสิ่งหนึ่งประการใดสมความมุ่งหมายปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกนาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637

0: นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center
1: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูฟัดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองฝั่งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5

แล้วจะไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ๊ะแน่ๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้าน

0: เสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โชคให้มันให้มัน
2: พอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน